0: แบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งนั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทําให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทําท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี้
1: รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทําให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทําไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็เขม่าท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
1: ใช่คร
0: ับมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือ

0: ข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเกร็งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณหนึ่งเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเกร็งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องเขม่าท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
2: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนลาบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
3: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกร็งเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
4: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสิบเวลาเซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้แบบนี้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากเข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะเข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
4: โอเค
0: จบไปแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซด์เลทเทอรัลเลสนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่าโชลเดอร์เพรสนะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงๆตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทําไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
2: เราก็จะไปโดนบ่าได
0: ้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำ

กินไปเงี้ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยไม่

0: โหนั่นคือตรงดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับจับสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับจับท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จับเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรง

0: ดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคถ้าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอนคร
0: ับ ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะงั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก
1: ็กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ประตูไม่ตีเปิด
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าบาตังก้าน้าป้าโอป้าเรเรนกังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลยนี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบบแบบยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: อะเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
2: ยากสิอยากอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
2: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
6: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
1: ไหนไ
2: หนเย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
0: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
6: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิก ุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
7: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
0: ้เอาละนะย้าย
7: เย
0: ้ศิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึฮึฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้าย
1: เฮ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
0: ฮะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: ว้าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วย ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาล

0: ที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยละ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
2: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

รักของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLT

0: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
1: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิ
3: ท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
5: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
5: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
0: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
5: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
5: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
5: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
5: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
5: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
5: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
5: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะ

0: พราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถว ้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้ไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนว

คิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้อง

0: to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know we're there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีปริศนามาให้เด็กๆได้ทายด้วยนะคะปริศนาแรกเขาจุดๆๆก้อนหินเขาทำอะไรกับก้อนหินคะ
1: มีก้อนหิน
0: เขามีก้อนหินยังไม่ถูกเป็นอาการกริริยาเขาอะไรคะเขาโยนก้อนหินกับถูกแล้วเขาทำอย่างไรคะ
1: เขา
0: ทำอย่างไรคะกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันค่ะเด็กๆสะกดคำว่าปลาให้คุณแหม่มฟังหน่อยเก่งมากๆค่ะเขาปาก้อนหินเด็กๆออกเสียงค่ะเขาปาก้อนหินต่อไปค่ะปริศนาที่2จุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำเอามือจับหูค่ะ1 2 3ดาเนียค่ะจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสิ่งนั้นคือ
2: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆนำมือจับหูค่ะ1 2เด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำคืออะไรคะ
3: ลำธาร
0: ลำธารยังไม่ถูกค่ะใครตอบได้บ้างครูแหม่มใบ้ให้ว่ามีคำว่าป่าแต่ว่าไม่ใช่คำว่าป่าเอามือจับหูไว้ค่ะมีพยัญชนะต้นปอปามีสระคือสระอา1 2 3น้องวันใหม่ค่ะ
4: ป่าป่าไม
0: ้ป่าไม้เก่งมากค่ะเด็กๆช่วยคุณแม่สะกดคำว่าป่าหน่อยค่ะปออาป่าไม่เอกป่าอ่านประโยคพร้อมกันค่ะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปริศนาที่3เด็กๆบางคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางบางคนพอที่จะจับทางของคำตอบได้แล้วนะคะมาดูปริศนาต่อไปค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือจุดๆๆนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 2.5 3น้องค่ะใครคือพี่สาวของพ่อหรือแม่คะคำตอบคือ
5: น้องสาว
0: น้องสาวยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบของ2ข้อมีอะไรที่เหมือนกันมีนอกจากปอปลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกคะสระอาแตกต่างกันที่อะไรเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องชยากรค่ะคำตอบคือยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องชนะการค่ะ
6: ป้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำว่าป้าค่ะ1 2 3ปออาปาไม่โทป้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือป้าเก่งมากๆเลยค่ะปริศนาต่อไปค่ะคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆๆคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆๆเรียกพ่อว่าอะไรคะน้ำมือจมูกค่ะ1 2 3น้องนันทวัฒน์ค่ะ คำตอบคือคนจีนเรียกพ่อว่า
2: ป๋าครับ
3: ป๋าครับ
0: ป๋ายังไม่ถูกค่ะมือจมูกไว้ค่ะ1 2

0: น้องณัฐพัฒน์ค่ะคนจีนเรียกพ่อว่า
1: ป๋า
0: ป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะป๋าสะกดค่ะปออาปานไมตรีปลาอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะคนจีนเรียกพ่อว่าป๋ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆจุดๆแปลว่าพ่อหรือบิดาทำไมคำว่าพ่อหรือบิดาเนี่ยเรียกได้หลายคำจังเลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าพ่อหรือบิดาอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมีเด็กๆต้นทางแอบตอบคำตอบนี้ไปแล้วด้วยมือจับหูค่ะ1 2 3น้องแดนไตรค่ะจุดๆๆเรียกว่าจุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
2: มารดาม
0: ารดาคือแม่ค่ะยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเอามือจับหูเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบถูกไปแล้วในคำถามข้อที่4เอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์จุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาเรียวเรียกว่า
1: พ่อ
0: ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนำมือจับหูอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วถ้ายังตอบไม่ถูกนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เด็กๆต้นทางและเดี๋ยวปลายเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3เด็กหญิงปณิตาค่ะ
3: คำ
0: ป๋ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะป๋าป๋าสะกดคำว่าป๋าค่ะปออาปาสะกดอีกหนึ่งรอบค่ะปออาปาไม่จัดตะวาป๋าอ่านประโยคค่ะป๋าแปลว่าพ่อบิดายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ที่เป็นคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคำแรกค่ะป๋าป๋าป้าป๋าป๋าเด็กๆอ่านเอง1 2 3ป๋าป๋าป้าป๋าป๋าเด็กๆคะคำทั้ง5คำนี้เด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้าง1เลยคือปอปา2ล่ะคะคืออะไรคะสระอาแล้วปอปาเนี่ยเป็นอักษรหมู่ไหนคะตอบพร้อมกัน1 2 3ทำท่าด้วยค่ะเป็นอักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วสิ่งไหนที่เขาแตกต่างกันคะเด็กๆวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนของแต่ละคำแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรกลางเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เขียนเหมือนกันแต่วรรณยุกต์แตกต่างกันเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วจะอ่านเหมือนกันหรือว่าอ่านแตกต่างกันแล้วความหมายของแต่ละคำเนี่ยจะแตกต่างกันหรือไม่นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้ในรายวิชานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์เพื่อการออกเสียงและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาดูกันว่าวรรณยุกต์คืออะไรใครตอบคุณแหม่มได้บ้างว่าวรรณยุกต์คืออะไรน้องค่ะวรรณยุกต์คืออะไรคะ
4: สิ่งที่อยู่ข้างบน
0: สิ่งที่อยู่ด้านบนของอะไรคะ
4: พยัญชนะค่ะ
0: พยัญชนะพยัญชนะอะไรคะ
4: พยัญชนะที่เราเขียน
0: พยัญชนะที่เราเขียนพยัญชนะที่เราเขียนด้านหน้าของสระเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆพยัญชนะอะไรเอ่ย
5: พยัญชนะ
0: ต้นนะคะวรรณยุกต์ก็คือจะอยู่ด้านหน้าด้านบนนะคะของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะซึ่งวรรณยุกต์นะคะเด็กๆก็คือเป็นเครื่องหมายนะคะที่แสดงระดับเสียง

0: สูงต่ำในภาษานะคะคำที่มีรูปพยัญชนะและสระเหมือนกันหากมีเสียงวรรณยุกต์หรือรูปวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้คำนั้นความหมายแตกต่างกันเช่นคำปาป่าป้าป้าป๋าใช่ไหมคะวรรณยุกต์แตกต่างกันคำก็ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวรรณยุกต์เราจะมาทบทวนในเรื่องของวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีกี่รูปใครตอบครูแหม่มได้บ้างนันทิมาค่ะวรรณยุกต์มีกี่รูปคะ
1: 4 รูป
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้ววรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างเด็กๆปลายทางคะวรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างนี่เลยนะคะเด็กๆลองดูรูปของวรรณยุกต์นะคะที่ครูแหม่มขีดแบบนี้แสดงว่ามีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนี่คือรูปวรรณยุกต์ไม้อะไรคะไม้เอกเวลาครูแหม่มถามเด็กๆว่าเป็นรูปวรรณยุกต์อะไรให้เด็กๆ เติมคำว่าไม้ด้วยนะคะเช่นรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
2: ไม
0: ้ทอไม้ตรีไม้จัตวาแล้ววรรณยุกต์มีกี่เสียงคะใครตอบได้บ้าง
3: 4 เสียง
0: คะ5 เสียงนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรบ้างเสียงแรกสามัญเด็กๆเอาเสียงขาดสามัญ
3: เอก
0: โทตรีจัตวาจำไว้ว่ารูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4 รูป5 เสียงเอาละค่ะเด็กๆใช่เลยค่ะมีสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรกลางก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของอักษรกลางใครจำอักษรกลางของเราได้บ้างคะว่ามีกี่ตัวเอ่ย
4: 11
0: มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด9 ตัวนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรกลางมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรบ้างคะ
4: ไก่ย่องหมูเต่าราชาบนตาโอ
0: ขออีก1 รอบนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางวิธีการท่องจำอักษรกลางก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะครูแม่มีคำถามมาถามเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางด้วยคำถามแรกนะคะนักเรียนเนี่ยมีวิธีการผันวรรณยุกต์วิธีใดบ้างเด็กๆใช้วิธีใดในการผันวรรณยุกต์บ้างคะ
5: ใช้คำค
0: ่ะใช้คำในการผันวรรณยุกต์เหรอคะเด็กๆใช้อะไรในการผันวรรณยุกต์คะเราจะใช้สิ่งใดมาช่วยในการผันวรรณยุกต์เราคะ
6: เสียง
0: น้องค่ะยังไม่ถูกค่ะ
7: เสียงค่ะ
0: เราจะใช้อะไรในการผันวรรณยุกต์เราคะอะไรคะ
8: นิ้ว
0: มือนะคะเราจะใช้นิ้วมือในการช่วยผันวรรณยุกต์นะคะและอีก1 วิธีการเลยก็คือวิธีการท่องจำนะคะหลักการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะคำถามที่2ค่ะแล้วการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยในการช่วยผันวรรณยุกต์นิ้วแต่ละนิ้วแทนเสียงอะไรบ้างนี่ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆครูแม่มีนิ้วยักษ์มาฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูนิ้วยักษ์ของครูแม่กันค่ะเด็กๆนิ้วของเรามือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วคะ
9: 5 นิ้ว
0: นั่นเองเด็กๆชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่นะคะเด็กๆดูนิ้วมือของครูแมมนิ้วแรกเราเรียกว่านิ้วหัวแม่มือเด็กๆเอาเสียงค่ะนิ้วหัวแม่มือ
9: น
0: ิ้วชี
9: ้
0: นิ้วกลางนิ้วนาง
9: น
0: ิ้
9: วก
0: ้
9: อย
0: เด็กๆบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าเวลาที่เราผันวรรณยุกต์เนี่ยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงอะไร
9: เส
0: ีย
9: งอะไรคะ
0: เสียงสามัญเสียงสามัญคือป้ายไหนคะเด็กๆ ุดนะคะนี่เลยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญนี่ต่อไปนิ้วชี้ของเรานิ้วชี้ของเราแทนเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงเอกเสียงเอกอยู่ที่ป้ายลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่2นะคะนี่เสียงเอกต่อไปนิ้วกลางของเราแทนเสียง
1: โท
0: เสียงโทคือป้ายไหนคะ1 2หรือว่า3 3ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะนิ้วนางของเรานี่แทนเสียงอะไรคะนิ้วนางของเราแทนเสียงอะไรคะเสียงตรีเสียงตรีคือป้ายลำดับที่2และสุดท้ายเสียงจัตวาอ่านิ้วก้อยของเราแทนเสียงจัตวาเด็กๆลองนำมือของเราขึ้นมาวิธีการผ่านวรรณยุกต์นะคะเด็กๆจะชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วหักนิ้วลงนะคะหรือว่าเด็กๆจะค่อยๆชูขึ้นมาทีละนิ้วแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเอาละค่ะนิ้วโป้งของเราแทนเสียงสามัญนิ้วชี้ของเราแทนเสียงเอกนิ้วกลางของเราแทนเสียงนิ้วนางของเราแทนเสียงและนิ้วก้อยของเราแทนเสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆดูคำศัพท์นี่ดูคำศัพท์แล้วให้เด็กๆนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้ามาช่วยครูแหม่มติดหน่อยนะคะมาช่วยครูแหม่มดูคำบัตรคำนะคะและนำไปติดแต่ละนิ้วว่าแต่ละนิ้วเนี่ยเด็กๆติดคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะมาเลยค่ะเริ่มที่กลุ่ม1ก่อนนะคะขาดกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาต่อตรงคนที่3ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเพื่อนๆกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกครูแหม่มจะให้ติดเสียงสามัญเด็กๆกลุ่มที่1บอกเพื่อนสิคะว่าควรที่จะนำคำไหนมาติดคำที่เท่าไหร่คะคำที่1นะคะเพื่อนบอกมาอย่างนี้นะคะคำที่1นะคะน้องนำไปติดด้านบนได้เลยค่ะนี่ต่อไปค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเด็กๆติดผิดหรือว่าติดถูกคำที่2เสียงเอเพื่อนๆบอกว่าคำนี้ค่ะครูแมมต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆลองดูนะคะลองดูเพื่อนๆติดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเด็กๆคิดว่าเราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือที่เท่าไหร่นิ้วมือนิ้วไหนคะนิ้วที่เราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือนิ้วที
6: ่
0: นิ้วที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5นิ้วที่4กับ5ให้ทำอย่างไรคะให้คุณแหม่มทำอย่างไรคะสลับกันนะคะนี่เลยนะคะการเรียงนิ้วมือการเรียงแผ่นป้ายแบบนี้นะคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันผันนะคะเด็กๆลองผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะป้าย
7: ป
0: ้
7: าย
0: ป้าย
7: ป
0: ้
7: าย
0: ป้ายเด็กๆช่วยคุณแหม่มผันอีก1รอบค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3
7: ป้าย
0: เด็กๆลองดูคำที่คุณแหม่มนำมาปอปาเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณแหม่มนำมาเป็นอักษรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียงคะ
7: 5
0: เสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆลองดูว่าแล้วรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันไหมคะตรงกันไหมคะตรงกันไหมคะเด็กๆลองดูเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะ
7: ใช
0: ่ตรงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์เขาเป็นไม้เอกตรงไหมคะตรง เสียงโทรูปวรรณยุกต์เป็นไม้โทตรงไหมคะ
1: ตรง
0: เสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้ตรีตรงไหมคะ
1: ตรง
0: และเสียงสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ไม้จัตวาถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆปรบมือให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆอักษรกลางนะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะซึ่งอักษรกลางนะคะเด็กๆเราจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะคำที่เป็นเสียงสามัญ นะคะเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้ตรีและเสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือรูปวรรณยุกต์
6: จัตวา
0: อะไรนะคะ
6: จ
0: ั
6: ตวา
0: จัตวายังไม่ถูกค่ะต้องเติมคำว่าไม้จัตวาไปด้วยนะคะถึงจะถูกต้องแบบนี้นะคะซึ่งการผันอักษรกลางนะคะหากจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะต้องเป็นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะคำเป็นคืออะไรคะครูแหม่มคำเป็นนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงยาวเช่นปูได้ยินเสียงค่ะปู
6: ชาม
0: ี
6: ม
0: เห็นไหมคะประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงสั้นได้แก่สระอัมได้เรียกเสียงค่ะอัม
6: ไอ
0: เอา
6: เช
0: ่
6: น
0: ดำ
6: ไป
0: ได
6: ้
0: เราต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูกรณีที่มีตัวสะกดบ้างถ้ามีตัวสะกดนะคะเขาจะต้องเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากงเด็กๆ เอาเสียงค่ะกง
6: กง
0: กน
6: กม
0: กมเกย
6: เกย
0: ก็คือจะมีตัวงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเช่นคำว่าวาง
6: บ
0: ิ
6: น
0: ชม
6: เลย
0: ขาว
6: ขาว
0: ทีนี้นะคะถึงเวลาของเราแล้วนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆนะคะลองผันเสียงวรรณยุกต์คำแรกเด็กๆลองดูคำแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะคำว่าเก่า
6: เก
0: ่
6: า
0: คำว่าเก่านะคะเราจะเริ่มผันที่เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะเป็นเก่า
6: เก
0: ่
6: า
0: เก่า
6: เก
0: ่
6: า
0: เก่า
6: เก่า
0: เด็กๆผันอีกหนึ่งครั้งค่ะเก่าเก่าเก่าเก่าเก่าต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยคำว่าเก่าก็จะเป็นเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ไม้เอกตรงกับเสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สองคือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำที่สองคือคำว่าโก่งเดี๋ยวเสียงค่ะโก่
6: ง
0: เวลาเราผันเสียงวรรณยุกต์เสียงสามัญคำว่าโก่งจะได้เป็นเสียงเป็นคำว่าอะไรคะ
6: โก
0: ่งเด็กๆผันค่ะโก่ง
6: โก
0: ่
6: ง
0: โก่ง
6: โก
0: ่ง
6: โก
0: ่งออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
6: โก
0: ่งโก่งโก่งโก่งโก่งเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะตอบครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าโกงเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
6: เสียงเอก
0: เสียงอะไรคะ
6: เสียงเอก
0: เสียงเอกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคำว่าโกงรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงของเขาก็จะเป็นเสียงเอกตรงกับรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่3คำว่าแก้ว
6: แก
0: ้
6: ว
0: แก้วเด็กๆช่วยคุณแม่พันหน่อยค่ะแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วอีกหนึ่งครั้งค่ะ
6: แก้วแก้ว
0: แก้วแก้วเด็กๆตอบครูแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าแก้วมีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคะ
6: เส
0: ีย
6: ง
0: เสียงโทนั่นเองนะคะรูปวรรณยุกต์ไม้โทแต่เสียงของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
6: จ้ำ
0: จ้ำ

0: าเสียงขาดจ้ำ
1: จ้ำ
0: ผันพร้อมกัน1 2 3
1: จ้ำจ้ำจ้ำจ้ำ
0: จ้ำอีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่2ขอกลุ่มเดียวค่ะวันนี้ขอกลุ่มที่2นะคะผันคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าจ้ำนะคะมีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเพราะฉะนั้นมีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเพราะฉะนั้นเสียงของเขาคือเสียง
1: โท
0: โทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
1: จ
0: ี
1: จ
0: ีเด็กๆเอาเสียงค่ะจี
1: จ
0: ีผันพร้อมกัน1 2 3ขอกลุ่มที่5ค่ะผันคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มที่5ตอบคุณแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจีเป็นเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: ง
0: อ
2: ะไร
0: ค่ะ
2: เส
0: ีย
2: งอะไรคะ
0: เสียงอะไรคะเด็กๆเวลาเราตอบเสียงจะไม่มีคำว่าไม้แต่เวลาเราตอบรูปวรรณยุกต์เวลาที่คุณแหม่มถามเราจะตอบรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแต่เวลาที่คุณแหม่มถามเสียงวรรณยุกต์เราจะไม่พูดคำว่าไม้เราจะตอบเลยว่าเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาแบบนี้นะคะเอาละค่ะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งสำหรับเด็กๆกลุ่มที่5ได้ตอบคุณแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าจีเป็นเสียงอะไรคะ
1: จ
0: ัตตวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าจ่ายเด็กๆเอาเสียงค่ะจ่าย
1: จ
0: ่
1: าย
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะ
1: จ่าย
0: จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายกลุ่มที่1ผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: จ่ายจ่ายจ่ายจ่าย
0: กลุ่มที่1ค่ะคำว่าจ่ายมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
2: เอกค่ะ
0: เสียงเอกถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าด้าน
1: ด้าน
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะด้าน
1: ด้าน
0: ผันประยุกต์พร้อมกัน
1: ด้าน
0: ด้านด้านด้านด้านกลุ่มที่3ค่ะผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอเสียงดังหน่อยค่ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเราต้องมีความมั่นใจนะคะพันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ด
0: ้าน
1: ด
0: ้
1: าน
0: ด
1: ้
0: านยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆกลุ่มที่3คะคำว่าด้านเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าดัน
1: ด
0: ัน ดันเด็กๆผันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ดัน
0: ดันดันดันดันกลุ่มที่4พร้อมที่จะผันคำนี้ให้คุณแหม่มฟังไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: เก่งมากๆค่ะผันพร้อมกัน1 2 3
1: ด
0: ันดันดันดันดันแล้วคำว่าดันมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะโด่ง
1: โด่ง
0: ผันพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: โด่ง
0: โด่งโด่งโด่งโด่งอีก1ครั้งค่ะ
1: โด่งโด่งโด่งโด่ง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วคำว่าโด่งนะคะก็จะเป็นเสียงเอกนะคะตรงกับรูปวรรณยุกต์แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าบ้าน
1: บ้าน
0: ผันคำนี้ค่ะ
1: บ้าน
0: บ้านบ้านบ้านบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: บ
0: ้
1: านบ้านบ
0: ้
1: านบ้าน
0: คำว่าบ้านเป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: แบ
0: ่
1: ง
0: ผันพร้อมกันค่ะ
1: แบ
0: ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แบ
0: ่งแบ่งแบ่งแบ่งคำว่าแบ่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ
1: ไม้
0: เอกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเบี้ยว
1: เบี้ยว
0: พันพร้อมกันค่ะเบียวเบียวเบียวเบียวเบียวอีกหนึ่งครั้งค่ะคำว่าเบี้ยวเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
2: โท
0: โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆแป้ง
2: แป
0: ้
2: ง
0: หันพร้อมกันค่ะ1 2 3แป้งแป้งแป้งแป้งแป้งอีก1ครั้งค่ะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งคำว่าแป้งเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งโท
0: เสียงโทแล้วรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะโป่งผันวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะโป่งโป่งโป่งโป่งโป่งอีกหนึ่งครั้งค่ะโป่งโป่งโป่งโป่งโป่งเด็กๆปลายทางอย่าลืมผันไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแล้วคำว่าโป่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของคำว่าโป่งคือรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆป้าย
2: ป
0: ้
2: าย
0: ป้ายพันพร้อมกันค่ะ1 2 3ป้ายป้ายป้ายป้ายป้ายอีก1ครั้งค่ะ
2: ป้ายป
0: ้
2: ายป้ายป้าย
0: คำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคำว่าป้ายฟังให้ดีนะคะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต
2: ์
0: รูปวรรณยุกต์ไม้โทนะคะแล้วเสียงของเขาคือเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ้าง
2: อ้
0: าง
2: อ้
0: างหันพร้อมกันค่ะอ้
2: างอ้าง
0: อ้างอ้างอ้างอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: อ
0: ้
2: างอ้างอ้างอ้างอ้าง
0: คำว่าอ้างเสียงของเขาคือเสียงเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นนะคะซึ่งครูแหม่มนะคะได้นำนิ้วมือยักษ์ของเรานะคะมาแล้วนะคะและตอนนี้นะคะครูแหม่มแจกนิ้วมือนะคะที่เป็นกระดาษให้กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกกระดาษนิ้วมือนะคะให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆจะได้ผันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาผันนะคะเด็กๆให้เด็กๆชี้ไปที่นิ้วมือในกระดาษของเรานะคะโดยที่เราจะเริ่มผันที่เสียงอะไรก่อนคะเด็กๆสามัญไปที่เสียง
2: เ
0: อไปที่เสียง
2: โท
0: ไปที่เสียงตรีและสุดท้ายคือเสียงจัตวาแต่ละนิ้วนั่นเองนะคะซึ่งคำแรกนะคะที่ครูแหม่มจะให้เด็กๆผ่านก็คือคำว่าจ้องเด็กๆออกเสียงค่ะจ้อง
2: จ
0: ้
2: อง
0: จ้องผ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆชี้นิ้วชี้นิ้วมือของเรานะคะไปที่นิ้วที่อยู่ที่กระดาษด้วยนะคะเริ่มชี้ที่เสียงสามัญนิ้วหัวแม่มือของเรานะคะผันพร้อมกัน1 2 3จองจองจองจองจองอีก1ครั้งค่ะ
2: จองจองจองจองจอง
0: เด็กๆบางคนไม่ขยับนิ้วมือเลยค่ะบางคนยังอยู่ที่นิ้วสามัญเสียงสามัญอยู่เลยเวลาที่เราผันแต่ละเสียงเราก็จะต้องนำนิ้วของเราไล่ไปทีละเสียงนะคะเอาใหม่ค่ะเด็กๆคำว่าจ้องอีก1ครั้งค่ะ1 2 3
2: จ้อง
0: จ้องจ้องคำว่าจ้องเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจ้องมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งโท
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์คือรูป
2: ไม
0: ้โทเก่งมากๆเลยค่ะเอาอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆคำว่าจ้องนะคะเด็กๆจะได้ทบทวนนะคะให้มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะหันคำว่าจ้องพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: จ้องจ้องจ้องจ้องจ้อง
0: อีก1ครั้งค่ะ
2: จ้องจ้องจ้องจ้องจ้อง
0: ต่อไปค่ะคำที่2ดึงเด็กๆออกเสียงค่ะดึง
2: ด
0: ึ
2: ง
0: มีบางคนนะคะเด้งตัวทำท่าทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผันคำว่าดึงกันนะคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเราจะมาผันพร้อมกันเลย1 2 3ดึงดึงดึงดึงดึงอีกหนึ่งครั้งค่ะ

0: ดึงดึงดึงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำว่าดึงมีรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปวรรณยุกต์คุณแม่ถามถึงรูปวรรณยุกต์ค่ะไม้จัตตวาแล้วเสียงคำว่าดึงคือเสียงจัตตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคำที่3ค่ะบึ้งได้ออกเสียงค่ะบึ้ง
1: บ
0: ึ้งหันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3บึ้งบึ้งบึ้งบึ้งอีก1ครั้งค่ะบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าบึ้งมีรูปวรรณยุกต์มั้ยคะไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงของเขาก็คือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่4คือคำว่าเป่าเด็กๆเอาเสียงค่ะเป่า
1: เป
0: ่
1: า
0: หันวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3เป่าเป่าเป่าเป่าเป่าอีก1ครั้งค่ะ
1: เป
0: ่
1: า
0: คำว่าเป่ารูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้เอกเสียงของเขาคือเสียง
1: เ
0: อกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่า
1: เด
0: ี๋ยวได้เอาเสียงค่ะเดี๋ยว
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเดี๋ยวพร้อมกันค่ะ1 2 3อีก1ครั้งค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต์ไม้จัตตวาเสียงของเขาคือเสียงจัตตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
1: เจ
0: ๊งเจ๊งเด็กๆออกเสียงค่ะเจ๊ง
1: เจ
0: ๊
1: ง
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
1: เจ๊ง
0: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งอีก1ครั้งค่ะ
1: เจ๊ง
0: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งคำว่าเจ๊งมีรูปวรรณยุกต์คือรูปตรีเสียงของเขาคือเสียง
1: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมต่อไปก็คือใบงานที่9เรื่องชวนผันอักษรกลางนะคะเด็กๆหน้าตาของใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อ1ไปพร้อมๆกันดีไหมคะเราทำข้อ1ปลายพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆตอบคุณแม่มหน่อยว่าคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
1: ป
0: ุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปอะไรคะไม้จัตตวานะคะเวลาเราเขียนรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเราจะเขียนขีดแบบนี้เพื่อแทนตัวพยัญชนะต้นนะคะและใส่รูปวรรณยุกต์อยู่ด้านบนนั่นเองนะคะไม้จัตตวานะคะนี่แบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงจัตตวาเราก็เขียนคำว่าจัตตวาลงไปนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะรูปกับเสียงวรรณยุกต์นะคะของการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะรูปและเสียงจะตรงกันนะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็จะเป็นเสียงสามัญนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดที่9ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางมีคนทำไปได้ถึง3ข้อแล้วเด็กๆคะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณแม่ขอยืมหน่อยค่ะเราจะต้องเขียนแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำนะคะเราก็จะต้องเขียนรูปวรรณยุกต์ก่อนนะคะเด็กๆตามด้วยเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆอย่าเขียนแค่รูปวรรณยุกต์ไปทุกข้อนะคะแล้วค่อยกลับมาเขียนเสียงวรรณยุกต์นะคะให้เขียน2อย่างนะคะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปนะคะส่วนคนไหนนะคะเด็กๆที่ทำเสร็จเรียบร้อย

0: แล้วให้เด็กๆลองนำนิ้วมือของเรานะคะขึ้นมาฝึกผันคำด้วยนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะ
1: สาม
0: ัญเก่งมากๆเลยค่ะถ้าคำไหนที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะหรือว่าเป็นเสียงสามัญเราก็จะขีดอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้ครูเพิ่งอธิบายไปเองค่ะให้น้องเขียนรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปค่ะไม่เขียนไล่ลงมาแบบนี้นะคะคำว่าจ้ารูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงต้องเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทหนูเขียนคำว่าโทค่ะคำว่าปุ๋ยปุ๋ยเป็นเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะเสียงอะไรนะคะเสียงจัตวาหนูก็ต้องเขียนคำว่าจัตวาสิคะแบบตัวอย่างที่คุณแม่เขียนให้ดูไงคะแม่ไม่ได้ให้ยกตัวอย่างคำค่ะตรีน้องดูคำว่าตรีค่ะเขียนยังไงคะตรีตรอีตรีใครเสร็จแล้วให้ยกมือบอกคุณครูเลยนะคะเขียนไปทีละข้อค่ะคำว่าป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงจะต้องเป็นเสียงอะไรคะป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงต้องเป็นเสียงเอกยอดเยี่ยมมากๆค่ะน้องดูคำนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่ได้เขียนเลย

0: ขอมากกว่า1แท่งไหมคะให้เพื่อนยืมหน่อยค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆชูให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยนะคะหนูถือเลยค่ะนี่นะคะมีเพื่อนๆต้นทางของเราเสร็จแล้วนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกผันวรรณยุกต์ค่ะฝึกผันเสียงเบาๆนะคะเดี๋ยวรบกวนสมาธิเพื่อนค่ะผันเสร็จแล้วเหรอคะนี่นะคะเพื่อนผันเสร็จแล้วน้องลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะคำว่าปุ๋ยรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะปุ๋ยไม้จัตตวาเสียงของเขาเสียงจัตตวาเสียงจัตตวาลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเอานิ้วขึ้นมาเลยเอานิ้วขึ้นมา1 2 3
1: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะเหลือ2ข้อนะคะนี่เลยนะคะน้องลองผันคำว่าจ้าให้ครูแมมหน่อยค่ะนำนิ้วมือขึ้นมาค่ะนี่นิ้วมือของเรานะคะผันคำว่าจ้าค่ะ1 2 3จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าอีกหนึ่งครั้งค่ะจ้าจ้าจ้าจ้าจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะนี่ยังไม่ได้เขียนเลยค่ะนี่ก็ยังไม่ได้เขียนเลยเสียงสามัญเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนฝึกผันให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเสียงวรรณยุกต์ของเขาจะเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญเนี่ยค่ะเขียนคำลงไปด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะนี่ค่ะให้น้องผันเสียงเด็กๆฟังเพื่อนนะคะเพื่อนจะผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าบวยให้ฟังเอานิ้วขึ้นมาค่ะบวย1 2 3บวยบวยบวยบวยบวยอีก1ครั้งค่ะบวยบวยบวยบวยบวยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอหมดเวลาทำใบงานค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานนะคะคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเด็กๆให้เด็กๆกลับไปทำในเวลาว่างได้เลยนะคะมาดูข้อแรกค่ะเด็กๆตอบครูแม่พร้อมกันนะคะปุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้จัตตวาเสียงคือเสียง
2: จ
0: ั
2: ตตวา
0: จ้ารูปวรรณยุกต์คือ
2: ไม
0: ้โทไม้โทเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
2: โท
0: โทบวยรูปวรรณยุกต์คือรูป
2: ไม
0: ้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
2: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดูค่ะมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีให้เด็กๆขีดแบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
2: สาม
0: ัญตีรูปวรรณยุกต์คือรูป
2: ไม้
0: จัตตวาเสียงของเขาคือเสียง
2: จ
0: ัตตวาต่อไปค่ะเด็กๆป่า รูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
2: ไม
0: ้
2: เอก
0: ไม้เอกเสียงวรรณยุกต์คือ
2: เ
0: สียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ
2: เส
0: ียงไม้โทเสียงวรรณยุกต์ของอ้อคือ
2: โท
0: เสียงโทนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: เก
0: ี้
2: ยว
0: เกี้ยวเดี๋ยวเสียงค่ะเกี้ยวรูปวรรณยุกต์คือไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
2: ตร
0: ีต่อไปค่ะโบค่ะรูปวรรณยุกต์คือ
2: ไม
0: ้มีรูปวรรณยุกต์เสียงของเขาคือเสียง
2: สาม
0: ัญและสุดท้ายคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่า
2: เจอ
0: เจอนะคะรูปวรรณยุกต์ของเขาคือไม้เอกเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงเอกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะบทเรียนของเราคือการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเด็กๆเอามือเอานิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ5เสียง5เสียงมีเสียงอะไรบ้างนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเก่งมากค่ะและเสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกจะเป็นรูปวรรณยุกต์ตรงกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ไม
0: ้เอกนะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือ
2: ไม
0: ้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือไม้ตรีและสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
1: ไม้
0: จัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่5เรื่องการผันอักษรสูงใบงานที่10เรื่องชวนผันอักษรสูงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของชวนผันอักษรกลางหรือการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะวันนี้บทเรียนของเราไม่ยากเลยนะคะก็คือจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการผันนิ้วมือนะคะผันวรรณยุกต์ลองผันดูนะคะเด็กๆจะได้อ่านนะคะรวมทั้งเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์เช่นเคยนะครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับในตอนที่4แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูขอทบทวนนะครับเกี่ยวกับวิธีในการทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มกันก่อนนะครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยได้ให้พวกเราร่วมกันพูดคุยเพื่อหาวิธีที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ใช่ไหมครับแต่มาดูก่อนว่าวัตถุกลุ่มที่1เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับวัตถุกลุ่มที่1จำได้ไหมเป็นวัตถุที่เป็นยังไงนะเป็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงนะครับแล้ววิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่ม1เนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงครับสามารถมองวัตถุได้โดยตรงนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นกับข้อนี้เหมือนกับเพื่อนๆไหมครับเก่งมากเลยครับเรามาดูกันว่าวิธีการนะครับที่ชั่วโมงที่แล้วที่ครูบอกไปเนี่ยคือใช้วิธีการอะไรนะครับนี่เลยครับคือการมองวัตถุได้โดยตรงเลยนะครับนี่คุณครูมีภาพประกอบให้ด้วยนะครับคือการเราเนี่ยใช้สายตานะครับแนบไปที่กล่องทึบนะครับของเราโดยที่กล่องทึบเนี่ยเจาะรูอยู่ข้างในกล่องทึบก็จะมีวัตถุอยู่ใช่ไหมครับถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้เลยนะครับก็คือการมองวัตถุได้โดยตรงนั่นเองครับทีนี้ต่อไปนะครับวิธีการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มที่2ครับนักเรียนวัตถุกลุ่มที่2เนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับจากที่เราร่วมกันพูดคุยในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนมีกี่วิธีนะจำได้ไหมครับมีอยู่3วิธีนะครับ2หรือ3นะไหนใครตอบ2ครับยกมือไหนใครตอบ3วิธีแสดงว่าเพื่อนทั้งห้องนะครับบอกว่าทั้งหมดมีอยู่3วิธีนะครับเรามาดูกันว่าในแต่ละวิธีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันที่วิธีแรกครับลูกวิธีแรกก็คือการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยอันไหนลองบอกซิว่าการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันช่วยให้มองเห็นวัตถุได้ยังไงครับลูกการที่เรายกกล่องขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้เกิดช่องว่างนะครับในช่องว่างนี้นะครับก็จะทำให้แสงเป็นยังไงครับสามารถเข้ามาได้ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างในกล่องทึบได้นะครับนักเรียนคุณครูมีภาพมาให้ดูด้วยเห็นไหมให้สังเกตนะครับที่วงกลมสีแดงของคุณครูนะครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยมีการยกขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยนะครับทำให้แสงเนี่ยสามารถเข้าไปในวัตถุได้นะครับจึงทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องได้นั่นเองครับวิธีการต่อไปครับวิธีการที่2ครับนักเรียนวิธีการที่2ไหนใครตอบได้ไหนลองตอบดูสิลูก
1: ยกกล่องทึบออก
0: การยกกล่องออกเลยมีคนอื่นตอบเหมือนกับเพื่อนไหมใครคิดว่าเป็นการยกกล่องออกลูกยกมือครับโอ้ทุกคนเลยนักเรียนปลายทางเหรอครับคิดเหมือนกับเพื่อนกลุ่มที่4ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเด็กๆเอามือลงครับเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าวิธีการที่2ของครูที่ทำไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะครับการยกกล่องทึบออกถูกต้องนะครับนักเรียนเก่งมากครับการยกกล่องทึบออกไหนบอกสิว่าทำไมเราถึงเห็นวัตถุได้การยกกล่องทึบออกไหนใครจะตอบครับข้อนี้ให้กลุ่ม2ครับใช้ไมค์ด้วยลูกเพราะว่าอีกรอบหนึ่งก็คือการยกกล่องทึบออกทำให้มองเห็นวัตถุได้ยังไงครับ
1: มีแสงเข้าไปในกล่องทึบ
0: อ๋อก็คือมีแสงเนี่ยเข้าไปในวัตถุได้เลยใช่ไหมครับเด็ก นะครับอ่ะทีนี้มาดูภาพดีกว่านะครับว่าการยกกล่องทึบออกเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นในลักษณะดังภาพนะครับนักเรียนเห็นไหมณตอนนี้เนี่ยคุณครูนะครับได้ยกกล่องทึบออกไปแล้วเราก็จะเห็นวัตถุนะครับชิ้นนึงนะครับที่มีสีเขียวกับสีขาวแบบนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรครับลูกสิ่งนี้เราเรียกว่าแก้วน้ำนั่นเองเก่งมากครับและวิธีการสุดท้ายล่ะครับนักเรียนไหนใครบอกได้ไหนใครบอกได้ครับกลุ่ม5ยกมือก่อนอีกแล้วครับกลุ่ม5ตอบได้เลยครับ
2: ขยับโต๊ะออกเล็กน้อยค่ะ
0: การขยับโต๊ะออกเล็กน้อยใช่ไหมนะมีใครตอบคำตอบอื่นไหมครับกลุ่ม4เหมือนเดิม
1: วัตถุที่มีแสง
0: อะไรนะลูก
1: ใช้วัตถุที่กำเนิดแสงใส่เข้าไปครับ
0: อ๋อการใช้วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปในกล่องใช่ไหมครับ

0: เรามาดูเฉลยกันนะครับนี่เลยครับการนำแหล่งกำเนิดแสงมาใส่เพิ่มในกล่องนะครับน้องวันใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับการที่เรายกอะไรนะขยับเก้าอี้ใช่ไหมลูกขยับโต๊ะออกนิดลักสักเล็กน้อยมันก็จะคล้ายกับการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยนะลูกเหมือนกันเลยวิธีการเดียวกันนะครับลูกแต่วิธีการนี้เป็นอีกวิธีการนึงนะเป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงมาใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องครับมาดูภาพเด็กๆจะเห็นว่าวงกลมสีแดงที่ครูวงไว้เนี่ยคืออะไรครับเป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงภายนอกเข้ามาก็คือไฟฉายนะครับถ้าคุณครูนุ้ยขออภัยครับถ้าคุณครูเนี่ยปิดกล่องลงไปพร้อมกับไฟฉายแล้วมองไปที่วัตถุผ่านรูที่เจาะไว้เด็กๆคิดว่าจะสามารถมองเห็นได้ไหมครับสามารถมองเห็นได้นั่นเองครับเหมือนกับที่เรามองวัตถุผ่านอะไรครับที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับถ้างั้นไปต่อเลยนะครับเด็กๆมาตรวจสอบความรู้อีกนิดนึงนะครับวิธีการใดที่ทำให้เห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะเหตุใดทบทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะครับวิธีการใดทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะเหตุใดวิธีการอะไรนะครับคุณครูทบทวนให้ไปแล้วตอบพร้อมกันว่าวิธีการมองวัตถุโดยตรงเก่งมากนะครับให้เหตุผลนิดนึงว่าเพราะวัตถุนั้นเป็นยังไงครับลูก
1: มี
0: แสงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองนั่นเองครับ อีกข้อครับวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดมีกี่วิธีนะเมื่อสักครู่นี้มี3วิธีเรามาดูกันว่า3วิธีนั้นมีอะไรบ้างและให้เหตุผลว่าอย่างไรนะครับการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยนะครับจะทำให้มีแสงเข้ามานะครับทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องทึบได้นั่นเองครับหรือวิธีการอื่นๆอย่างเช่นการยกกล่องทึบออกการนำแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปวางไว้ในกล่องทึบเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเขาจะไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงอื่นเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อทำให้มองเห็นได้นั่นเองครับนี่คือเหตุผลในการตอบนะครับเด็กๆตอบแค่วิธีการไม่ได้นะครับต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมเราถึงใช้วิธีการนั้นวิธีการนี้นั่นเองครับและข้อนี้ครับเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆข้อนี้นักเรียนสามารถตอบตามความคิดเห็นได้เลยนะครับกลุ่ม5ครับขออีกหนึ่งรอบครับ
2: มันมีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเอง
0: มีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมันกลุ่ม4ครับผม
3: มีแสงครับ
0: กล่องทึบไม่มีแสงมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกไหมครับเมื่อกี้กลุ่ม5กลุ่ม4ไปแล้วกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม1มีใครอยากตอบไหมครับไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับมีความคิดเห็นกับข้อนี้อย่างไรบ้างครับให้นักเรียนจดจำคำตอบนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันสิว่าเหตุใดเนี่ยเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนั่นเองครับจากกิจกรรมของครูวันนี้ครับกิจกรรมที่1เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนนะครับจะได้อธิบายการมองเห็นวัตถุต่างๆจากการแปลความหมายข้อมูลเด็กๆรู้จักการแปลความหมายข้อมูลไหมครับไหนมีใครรู้บ้างรู้อย่างไรครับกลุ่ม5ตอบสิ
2: ความหมายค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อการแปลความหมายใช่ไหมครับก็คำตอบใกล้เคียงนะครับมีใครอยากตอบอีกไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแปลความหมายข้อมูลเนี่ยคืออะไรนะครับการแปลความหมายข้อมูลนะครับก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่ออยากรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมารวบรวมสำรวจข้อมูลต่างๆแล้วก็นำมารวบรวมประมวลผลให้รู้นะครับในสิ่งที่เราต้องการอยากรู้นั่นเองครับ เอาละวันนี้เนี่ยใช้ใบกิจกรรมที่1 นะครับใน

น้าที่4นั่นเองครับอ่ะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยครับแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงแล้วเปิดไปหน้าที่4เช่นเคยนะครับเราจะมาดูวิธีทำในวันนี้กันหยิบขึ้นมาเลยนะครับเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงนะครับเด็กๆไม่มีเสียงเพราะว่าแบบฝึกหัดของเราไม่สามารถส่งเสียงได้นะครับกลุ่ม3เจอไหมครับกูนเจอไหมกำลังล้วงหาอยู่นะครับถ้าเจอแล้วนะครับซึ่งถ้าใครนะครับยังไม่มีนะครับหรือนักเรียนปลายทางนะครับยังไม่มีนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Dell TV ได้เลยนะครับเอาละตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังไหนเรามาตรวจสอบความพร้อมดีกว่าอัปรบมือ1ครั้งชูมือขึ้นเอามือลงชูมือขึ้นเอามือลงนั่งหลังตรงปึ๊บพร้อมเรียนกันต่อนะครับแล้วมาดูวิธีการทำในวันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยทำข้อเดียวครับเด็กๆวันนี้ให้พวกเราร่วมกันพูดคุยเหมือนเดิมครับร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนั่นเองครับนักเรียนกลุ่มไหนที่คุยกันเสียงดังเนี่ยเข้าใจการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับไหนใครเข้าใจการทำกิจกรรมไหนลองยกมือให้ครูดูหน่อยสิแสดงว่ายังไม่เข้าใจจริงๆนะครับเอามือลงครับถ้างั้นเงียบฟังอีกนิดนึงครับเด็กๆมาฟังสั้นๆนะครับเด็กๆสั้นๆเลยก็คือวันนี้เนี่ยให้ร่วมกันพูดคุยครับนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่เราบันทึกไว้แล้วอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับการมองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุต่างๆครับมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่านักเรียนจะเข้าใจการทำกิจกรรมวันนี้หรือเปล่านะครับนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างไรวันนี้เราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรครับนักเรียนไหนกลุ่มไหนที่คุยบ่อยๆให้ตัวแทนเป็นกลุ่มตอบดีกว่ากลุ่ม5กับกลุ่ม4เนี่ยตอบไปบ่อยละขอฟังกลุ่ม2บ้างดีกว่ากลุ่ม2ไหนลองช่วยกันตอบสิครับว่านักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างไรวันนี้ให้ร่วมกันอะไรนะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอะไรข้อมูลที่เราทำอะไรไปนะบันทึกไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปอธิบายให้อะไรครับอธิบายให้ใครฟังไม่ต้องเป็นครูเท่านั้นนะครับอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจคนอื่นได้เข้าใจก็คืออาจจะเป็นเพื่อนของเราหรืออาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรนะครับร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับนะครับหลังจากที่นักเรียนร่วมกันพูดคุยแล้วเนี่ยและทำความเข้าใจในข้อมูลแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อครับเมื่อร่วมกันพูดคุยเสร็จแล้วทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อลูกยังไม่ได้ยินเสียงกลุ่มหนึ่งตอบบ้างนะครับกลุ่มหนึ่งลองตอบสิครับข้อนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรต่อลูกจากวิธีทำจำได้ไหมจำได้ไหมนะนักเรียนปลายทางแหละครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบกันดีกว่ากลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าเราจะได้ทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนะครับกลุ่ม5ครับ

กลุ่ม5หยุดเล่นครับกลุ่ม3ด้วยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ตอนนี้คะแนนเขานำไปแล้วนะส่วนกลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยคุณครูเริ่มตัดแต้มแล้วนะถึงจะตอบบ่อยก็เหอะทีนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นข้อมูลในการร่วมคุยล่ะวันนี้เนี่ยเราใช้ใบงานในหน้าที่7ในหน้าที่8นะครับเป็นหน้าที่เราเคยบันทึกไปแล้วนะครับเด็กๆไม่ได้กลับมาทำซ้ำนะฟังดีๆนะครับเรานำใบงานหน้านี้เนี่ยมาเพื่อเป็นข้อมูลในการพูดคุยและทำความเข้าใจอีกรอบนะครับนอกจากใช้ใบงานในหน้าที่7และ8แล้วเรายังใช้ใบงานในหน้าที่9และหน้าที่10ด้วยนะครับในการนำมาเป็นข้อมูลในการร่วมกันพูดคุยกันอีกรอบเด็กๆฟังความหมายคุณครูดีๆอ่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังความหมายดีๆครับคุณครูได้บอกหรือยังว่าเราจะต้องมาทำซ้ำคุณครูยังไม่ได้บอกเลยคุณครูแค่บอกว่าเราใช้ใบงานเนี้ยหน้า7หน้า8หน้า9หน้า10นำมาเป็นอะไรนำมาเป็นข้อมูลในการร่วมกันพูดคุยเราคุณครูได้บอกหรือยังว่าจะต้องนำมาทำซ้ำอีกรอบนึงก็ไม่ได้บอกนะครับเด็กๆต้องฟังความหมายคุณครูดีๆนะครับเอาละวันนี้เนี่ยนอกจากเอาใบงานมาดูแล้ววันนี้นักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่14นะครับอ่ะไหนเปิดไปหน้าที่14สิวันนี้เราจะทำแบบประเมินในข้อที่เท่าไหร่บ้างนี่แหละครับตัวหนังสือไม่ใช่ตัวหนังสืออ่ะเส้นใต้สีแดงนะครับวันนี้เราจะไปดูข้อ3ไปดูข้อ4นะครับวันนี้เราจะทำแบบประเมินอยู่ทั้งหมด2ข้อในข้อที่3และข้อที่4นะครับเรามาดูว่าแบบประเมินในหน้าที่14ที่เราจะต้องทำเนี่ยข้อที่3เราจะต้องแปลความหมายข้อมูลที่บันทึกไว้นักเรียนให้ระดับตัวเองกี่ดาวก็ให้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยนะครับว่าจะให้ตัวเอง1ดาว2ดาว3ดาวกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม2ด้วยฟังคุณครูครับตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม5นำกลุ่ม2ตอนนี้ล้างท้ายเลยฟังครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในการวิธีการทำแบบประเมินเดี๋ยวก็ถามครูอีกมาดู3ดาวก็คือฉันทำได้ดีฉันทำได้ดีก็คือวันนี้เราช่วยกิจกรรมดีเราทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เป็นที่น่าประทับใจเราก็ประเมินตัวเองให้3ดาวได้เลยแต่ถ้าฉันทำได้บ้างที่ระดับ2ดาวก็คืออาจจะมีข้อผิดพลาดสักเล็กน้อยนะครับส่วน1ดาวหมายความว่าฉันยังทำได้ไม่ดีก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยกับเพื่อนในวันนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะประเมินให้ตัวเองแค่1ดาวส่วนช่องตรงนี้สิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นเราจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปหรือเปล่าท่านเรียนบอกว่าในรอบหน้าฉันจะทำให้ดีขึ้นก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าวันนี้ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายนะครับในข้อที่4อธิบายการมองเห็นสิ่งต่างๆจากการแปลความหมายข้อมูลในข้อที่4ก็ลองประเมินดูว่าให้ระดับตัวเองกี่ดาวแล้วก็สิ่งที่ฉันจะทำตั้งใจทำให้ดีขึ้นวันนี้ฉันจะทำให้ดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะครับในแบบประเมินเนาะกิจกรรมปลายทางวันนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้จากใบงานในหน้าที่7ถึงหน้าที่10นะครับในข้อที่2นะครับนักเรียนเตรียมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับให้วันนี้เนี่ยคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนขณะทำกิจกรรมโดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม

0: ร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนะครับมาดูความพร้อมของแต่ละกลุ่มกันก่อนกลุ่มที่1พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่1พร้อมดีนะครับกลุ่มที่2พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: คุณครูตีว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับบางคนยังไม่ตอบช่วยครูเลยกลุ่มที่3พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่4ครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: คุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องตะโกนครับไม่ต้องตะโกนให้คนอื่นฟังพูดในระดับเสียงปกติครับกลุ่ม4กลุ่ม5พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค
0: ่ะระดับเสียงแค่นี้พอนะกลุ่ม4ไม่ต้องตะโกนนะครับถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลงไปหาแต่ละกลุ่มเหมือนเดิมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจจากข้อมูลที่บันทึกไว้เหมือนเช่นเคยนะครับกลุ่มไหนสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ก่อนก็สามารถร่วมกันพูดคุยได้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปทีละกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเดินไปเลยนะครับมากลุ่มหนึ่งเรามาดูซิว่าข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยจากหน้าที่7หน้าที่8หน้าที่9และหน้าที่10เนี่ยมีอะไรบ้างเปิดไปหน้าที่7ก่อนลูกมาดูกันนะในหน้าที่7เนี่ยเราบันทึกวัตถุกลุ่มที่1ไว้ว่าไงครับวัตถุที่อะไรวัตถุที่เป็นไงมองเห็นได้ในกล่องทึบแล้วประกอบไปด้วยวัตถุอะไรบ้างมีอยู่3อย่างใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะเพราะมีแสงในตัวเองเราจึงจัดวัตถุกลุ่มหนึ่งให้เป็นวัตถุที่อะไรครับวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหนูดูหน้า7ลูกหนูดูหน้า7ครับหนูดูเหมือนเพื่อนนะนี่ไลวินดูข้อมูลด้วยครับหน้าที่7ตอนนี้ใบงานของพวกเราเป็นแนวนอนนะครับหนูจะดูเป็นแนวตั้งไม่ได้ไม่งั้นหนูจะต้องเอียงคอดูแน่นอนในหน้าที่7เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรไปบ้างในหน้านี้เราได้ข้อมูลไปว่าวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบมันจะต้องมีแสงในตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงด้วยใช่ไหมเราได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะทีนี้เราเปิดไปหน้าที่8ลูกเปิดไปอีกหนึ่งหน้าเปิดไปอีกหนึ่งหน้าในหน้า8เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรไปครับในหน้าที่8เราได้ข้อมูลอะไรไปลูก
1: ว
0: ั
1: ตถ
0: ุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบเพราะอะไรลูกเพราะมันไม่มีแสงในตัวเองซึ่งวัตถุกลุ่ม2จัดเป็นวัตถุที่เป็นไงครับ
1: ว
0: ั
1: ตถ
0: ุ
1: ที
0: ่
1: ไม่เป็นแหล่งก
0: ํา
1: เนิดแสง
0: เพราะเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลไปว่าได้วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเพราะมันไม่มีแสงในตัวเองนะครับทีนี้เราไปโลกพลิกมาเป็นแนวตั้งมาดูข้อมูลในหน้าที่9อันนี้ครับหน้านี้พลิกมาหน้า9หน้า9เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราได้วิธีการในการทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับวิธีการทำที่มองให้เห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งคือเราใช้วิธีการอะไรลูกดูข้อมูลสิที่เราบันทึกไว้ว่าไงมองวัตถุได้มองวัตถุได้โดยตรงแล้วเหตุผลคืออะไรครับ
1: เพราะ
0: วัตถุมีแสงในตัวเองซึ่งผลการสังเกตก็คือเราสามารถเป็นไงครับ
1: ม
0: องเห็นได้ฉะนั้นเนี่ยในหน้านี้มันจะไปสอดคล้องกับหน้าที่7ใช่ไหมที่บอกว่าวัตถุนั้นน่ะมันจะต้องมีแสงในตัวเองมันถึงจะสามารถมองเห็นวัตถุได้นะครับทีนี้เปิดไปหน้าที่10สิหน้าที่10ยังบันทึกไม่เสร็จเนาะไม่เป็นไรนะครับแต่เรายังจำวิธีการได้ใช่ไหมมีอยู่3วิธีการวิธีการแรกยกกล่องขึ้นเล็กน้อยที่ทำให้เห็นมองเห็นวัตถุกลม2 อย่างที่2การยกกล่องทึบออกใช่ไหมครับยกกล่องทึบออกไปก็จะทำให้มองเห็นวัตถุได้และวิธีการที่3ล่ะครับเราเอาอะไรใส่เข้าไป

เรานำวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใส่เข้าไปในกล่องอ่ะแล้วเหตุผลล่ะทำไมเราถึงมองไม่เรามองเห็นได้ลูกเพราะว่าอะไรอ่ะพูดง่ายๆนะสมมติคุณครูมีกล่องมาตั้งอยู่หน้าเราตรงนี้คุณครูใส่ไมค์เข้าไปมีไมค์อยู่แล้วให้พวกเราลองหาวิธีก็ได้ออกมา3วิธีตรงนี้ไงใช่ไหมครับได้วิธีการมาแล้วเราจะมองเห็นวัตถุนั้นได้ยังไงอ่ะก็คือมีอะไรเข้าไปลูกมีอะไรเข้าไปข้างในถึงที่ทำให้มองเห็นวัตถุได้มีแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปจึงทำให้มองเห็นวัตถุได้อ่ะทีนี้ลองมาสรุปร่วมกันทีเนี้ยเรามาสรุปร่วมกันอีกทีนึงเราจะมองเห็นวัตถุได้ยังไงอะไรนะมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆถ้าเราพูดโดยรวมลูกถ้าเราจะมองเห็นวัตถุต่างๆเราจะต้องใช้ยังไงบ้างครับมีเหตุผลอะไรบ้างนะมันก็จะมีการมองโดยตรงที่ว่าวัตถุนั้นต้องเป็นแรงกำเนิดแสงแต่ถ้าเราไม่ถ้าไม่ใช่แหล่งถ้าไม่ใช่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะมันจะต้องมีตัวช่วยเข้ามาใช่ไหมครับมีอะไรช่วยเข้ามามีแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นวัตถุได้ใช่ไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะอ่ะทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวลองประเมินตัวเองเลยนะข้อ3กับข้อ4นะครับลองประเมินตนเองดูว่าวันนี้เนี่ยเราร่วมกันพูดคุยเป็นยังไงบ้างให้กี่ดาวข้อ3ข้อ4นะแล้วเราจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับทำรอได้เลยไหนกลุ่ม2กลุ่ม2จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะคะไม่เป็นไรเปิดย้อนไปหน้าที่7ก่อนครับกลุ่มนี้ไม่ได้บันทึกอีกรอบแค่เอาข้อมูลมาคุยไม่ทำทุกข้อวันนี้ทำแค่ข้อ3ข้อ4ที่7ผมทำไปแล้วครับเปิดย้อนไปหน้าที่7ครับลูกกลุ่ม2เร็วอ๋อนี้หนูยังไม่มาเนาะหนูไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกับเพื่อนทีหลังนะให้เพื่อนดูด้วยลูกเปิดไปหน้าที่7ก่อนลูกหนูเปิดไปหน้าที่7ก่อนลูกอย่าเพิ่งทำครับเปิดย้อนไปหน้าที่7ก่อนเร็วก็หนูใช้สีระบายมันจะออกได้ไงล่ะเปิดย้อนไปหน้าที่7ก่อนครับกลุ่มนี้กลุ่ม2มาร่วมกันพูดคุยกลุ่ม2ในหน้าที่7นี้เนี่ยเราบันทึกข้อมูลอะไรลงไปบ้างวัตถุที่มองเห็นในกล่องทึบใช่ไหมมีวัตถุอะไรบ้างมีไฟฉายหลอดไฟฟ้าแล้วก็เทียนไขเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรครับมีแสงในตัวเองเราจึงจัดวัตถุกลุ่มนี้เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงตอนนี้เราได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะครับเปิดไปหน้าที่7ต่อไปดูขออภัยครับหน้าที่8หน้าที่8ลูกโทษทีไปดูข้อมูลในหน้าที่8หน้าที่8ที่เราบันทึกไว้เนี่ยนะครับเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับมองไม่เห็นในกล่องทึบเราได้ข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นเราจึงจัดวัตถุกลุ่มนี้ให้เป็นวัตถุอะไรวัตถุที่ไม่เป็นเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับหนูดูข้อมูลไปด้วยนะนี่ถึงตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูในหน้าที่9พลิกมาอย่างนี้พลิกเป็นแนวตั้งพลิกเป็นแนวตั้งครับไปหน้า9แล้วนะ10ค่อยว่ากันลูกดูหน้า9ก่อนในหน้าที่10ขออภัยครับในหน้าที่9เราได้ข้อมูลอะไรบ้างเราได้วิธีการใช่ไหมครับในการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งวัตถุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอยู่แล้วเราสามารถยังไงครับมองโดยตรงได้เลยนะครับเหตุผลล่ะเหตุผลก็เพราะว่าวัตถุนั้นเป็นไงครับอ่านซิเนี่ยเพราะวัตถุเป็นไงมีแสงในตัวเองนะครับทีนี้แล้วอีกกลุ่มนึงล่ะเปิดไปหน้าที่10ลูกเปิดไปหน้าที่10สิ

0: เปิดเป็นหน้าที่10ครับบางคนอาจจะยังบันทึกไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่เราจำวิธีการได้ใช่ไหมมีอยู่กี่วิธีการมีอยู่3วิธีการมาทวนกันหน่อยมีการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยมีการยกกล่องออกแล้วก็มีการใช้แหล่งกำเนิดแสงภายนอกเข้าไปคุณครูอธิบายให้ฟังอยู่นี่ไงเธอไม่ฟังกูเลยประกรณ์เหตุผลล่ะเหตุผลล่ะลองให้เหตุผลสิทำไมเราถึงมองไม่เห็นวัตถุที่เป็นกลุ่มนี้ลูกวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองการที่เราจะสามารถมองเห็นได้จะต้องมีอะไรเข้าไปครับจะต้องมีแสงเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในการทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในนั้นได้ใช่ไหมใช่มีการยกกล่องวิธีการทั้งหมดนั่นแหละนะครับฉะนั้นเรามาสรุปกันสิเรามาสรุปกันสิว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆอันไหนบอกครูสิเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆถ้ามองเห็นมองเห็นมันจะมี2กรณีใช่ไหมลูกกรณีที่เป็นวัตถุที่มีแสงในตัวเองหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงจะต้องมีอะไรเข้ามาช่วยจะมีแสงเข้ามาช่วยทีนี้กลุ่มนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะกลุ่ม3เป็นยังไงบ้างครับได้ข้อสรุปอะไรหรือยังมาเดี๋ยวครูมาสรุปร่วมกันทีเดียวเลยดีกว่าจากข้อมูลทั้งหมดนะครับฟังนะกลุ่ม3จากข้อมูลทั้งหมดที่เราทำการทดลองมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับที่เราดูวัตถุแต่ละกลุ่มเราแบ่งวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มนะตอนนี้เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับมีวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดกับไม่เป็นแรงกำเนิดวิธีการในการทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราใช้วิธีการอะไรบ้างจำได้ไหมฟังครูนะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราใช้วิธีการอะไรมันมีแสงอยู่แล้วลูกเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่ต้องเราสามารถมองเห็นวัตถุได้โดยตรงเพราะว่าวัตถุนั้นเป็นไงมีแสงในตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแล้วกลับกันถ้าเราจะมองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองล่ะเราจะต้องมีอะไรเข้าไปช่วยมีแสงถูกต้องครับใช้ไฟฉายใช้อะไรต่างๆใช้วิธีการทั้งหมดทั้ง3วิธีการนั่นไงยกกล่องขึ้นแล้วก็ยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเอากล่องออกแล้วก็เอาแหล่งกำเนิดแสงใส่เข้าไปสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุได้ใช่ไหมทีนี้เรามาสรุปร่วมกันนะครับกลุ่มนี้เพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆถ้ามองเห็นล่ะให้เหตุผลสิว่าเรามองเห็นได้ยังไงการมองเห็นก็จะมีอยู่2กรณีใช่ไหมกรณีของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมองเห็นได้เลยกับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราจะต้องมีวิธีการในการทำให้มองเห็นวัตถุนั้นๆได้ใช้3วิธีการนั่นแหละที่ครูบอกนะครับกลุ่มนี้ได้ไหมพอได้ไหมทำไมเราถึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุพอได้ไหมครับพอได้อยู่กลุ่ม4กลุ่ม4ร่วมกันพูดคุยถึงไหนแล้วพูดคร่าวๆจำได้ไหมว่าเราแบ่งวัตถุออกเป็นกี่กลุ่ม2กลุ่มมีวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงกับไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราใช้วิธีการอะไรในการมองได้โดยตรงแล้วถ้ามองอีกกลุ่มนึงล่ะเราใช้วิธีการอะไรบ้างยกกล่องขึ้นเล็กน้อยยกกล่องออกแล้วก็อะไรครับเอาแหล่งกำเนิดแสงใส่เข้าไปข้างในนะครับทีนี้ถามหน่อยว่าเพราะเหตุใดเราถึงมองเห็นวัตถุที่เป็นกลุ่มนึงได้เพราะวัตถุกลุ่มนึงเป็นไงมีแสงในตนเองนะครับแล้วถ้าอีกวัตถุกลุ่มนึงล่ะ
1: ไม่มี
0: เราจะต้องใช้อะไรช่วย
1: ใช้
0: แหล่งกำเนิดแสงเข้าช่วยนะครับฉะนั้นสรุปดูสิว่าทำไมเราถึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุก็จะแบ่งเป็น2กรณีที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพอเข้าใจนะพอเข้าใจโอเคกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5มายังไม่ได้ร่วมกันด้วยขยับนิดนึงลูกขยับนิดนึงเด็กๆครับ

0: ลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4คุณครูได้ร่วมพูดคุยไปแล้วนะก็ตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำแบบประเมินได้เลยนะแต่ว่ากลุ่ม5อย่าเพิ่งทำนะครับโอ้ทำไปแล้วไม่เป็นไรมาสั้นๆลูกวัตถุแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มตอนนี
1: ้
0: 2กลุ่มวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงกับไม่เป็นแรงกำเนิดแสงวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรลูกในการมองเห็นได้การมองโดยตรงเพราะวัตถุนั้นมีอะไรอยู่แล้วมีแสงอยู่แล้วเราจึงมองเห็นได้กับอีกกลุ่มนึงเราใช้วิธีการอะไรบ้างมีกี่อย่างมี3มีการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยยกกล่องออกแล้วก็นำแสงเข้าไปข้างในนะครับเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงมองเห็นได้เพราะมีแรงกำเนิดแสงเข้าไปทำให้ช่วยมองเห็นได้นะครับทีนี้ไหนสรุปร่วมกันว่าทำไมเราถึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุก็จะมีอยู่2กรณีใช่ไหมครับถ้าจะมองเห็นได้ก็คือมองโดยตรงที่เป็นแรงกำเนิดแสงกับมองอีกอย่างนึงจะต้องมีวิธีการที่ทำให้มีแสงเข้าไปทำให้มองเห็นวัตถุได้อ่ะจบโอเคแค่นี้เด็กๆอ่ะทำแบบประเมินได้เลยในหน้าที่14โอเคกี่ข้อล่ะทีนี้เด็กๆหันหน้ามาครับทีนี้อ่ะทุกกลุ่มตอนนี้เนี่ยทำแบบประเมินหรือยังครับกลุ่ม1ทำแบบประเมินหรือยังโอเคครับแต่ละกลุ่มทำแบบประเมินแล้วนะทีนี้ให้ทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูครับทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูวางมือก่อนครับเด็กๆคุณวางมือก่อนครับกลุ่ม4วางมือก่อนนะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพรันตอนนี้ยังสบายอยู่นะครับหันหน้ามาหาคุณครูนิดนึงครับอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับวันนี้ใบงานครั้งที่แล้วเรามาดูนะว่าครั้งที่แล้วเราบันทึกอะไรไปแล้วได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบก็จะมีสมาชิกอยู่ตามนี้เลยเพราะมีแสงในตัวเองและเราเรียกวัตถุกลุ่มนี้ว่าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับอันนี้เป็นวัตถุกลุ่ม2ครับมองไม่เห็นในกล่องทึบมีสมาชิกตามนี้เลยแล้วก็เพราะว่าเป็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเราจึงจัดให้เป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับส่วนในหน้าที่9นะครับวิธีการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งเรามองโดยตรงเพราะว่าวัตถุนั้นเนี่ยมีแสงในตัวเองเราจึงมองเห็นวัตถุได้นะครับอย่างในภาพเลยและวิธีการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่ม2นะครับเครื่องประกอบไปด้วย3วิธีการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยการยกกล่องทึบออกและข้อที่3กลุ่ม3อีกแล้วและการนำแหล่งกำเนิดแสงใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องนะครับเหตุผลก็เพราะว่าวัตถุเหล่านี้เนี่ยไม่มีแสงในตัวเองจึงต้องอาศัยจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นในการช่วยมองเห็นได้นะครับจึงทำให้สามารถมองเห็นวัตถุกลุ่มนั้นได้นั่นเองนะครับอย่างนี้อย่างในภาพนะครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยไปทำย้อนหลังนะครับเด็กๆทีนี้เราลองมาให้นักเรียนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสักหนึ่งคนนะครับไหนใครจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนลูกขอวันใหม่แล้วกันวันใหม่ครับมาเลยมาตรงหน้ากระดานปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดันเนียหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกมาวันนี้เนี่ยวันใหม่จะมาช่วยคุณครูตอบคำถามข้อนี้ฟังคำถามดีนะเพื่อนๆทุกคนในห้องฟังด้วยนะครับถ้าเพื่อนออกมาแล้วเราต้องฟังเพื่อนไม่ใช่คุยกันเองนะคุณเราต้องฟังเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนเป็นตัวแทนของพวกเราในการตอบคำถามวันนี้นะฟังคำถามดีๆนะวันใหม่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดมีความแตกต่างกันยังไง
1: มีแสงและไม่มีแสงค่ะ
0: วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมันแตกต่างกัน

0: โดยที่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีอะไรในตัวเองลูก
1: มีแสงในตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: มีแสงในตัวเองแล้ววัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะ
1: มันก็ไม่มีแสงในตัวเอง
0: อ๋อก็จะไม่มีแสงในตัวเองนั่นเองครับโอเคไปต่อเรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและเป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรคุณใหม่ลองคิดก่อนนะอีกรอบนึงนะเดี๋ยวครูทวนคำถามให้อีกรอบนึงเรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรคิดแล้วก็ตอบเลยครับลองบอกสิ
1: มองเข้าไปโดยตรงค่ะ
0: ถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราสามารถเป็นยังไงนะ
1: มองเข้าไปเลยมองเข้าไปโดยตรงค่ะ
0: มองวัตถุได้โดยตรงแล้วถ้าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะลูก
1: เอาสิ่งที่มีแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปใส่เพิ่มค่ะ
0: อ๋อใช้วิธีการต่างๆที่เราบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมทั้งการยกกล่องทึบออกการนำแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปและการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากเลยแต่เราต้องให้เหตุผลด้วยครับเหตุผลก็คือว่าการที่เราจะมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั้นเนี่ยเพราะว่าวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองเราจึงมองเห็นได้อยู่แล้วนะครับส่วนการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจะต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอกนะครับจึงทำให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้นั่นเองครับโอเคครับขอบคุณวันใหม่มากครับกลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนครับทีนี้คุณครูมีข้อแนะนำมาให้นักเรียนได้นำกลับไปใช้ด้วยนะครับข้อแนะนำนะครับก็คือว่ากรณีที่เรามองวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงบางแหล่งกำเนิดแสงที่มีแสงจ้ามากอย่างเช่นการมองดวงอาทิตย์นักเรียนเนี่ยไม่ควรมองโดยตรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรไหนลองบอกสิเพราะว่ามีแสงเป็นไงครับแสงจ้ามากเราสามารถมองได้โดยตรงไหมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนักเรียนไม่ควรมองดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหากับเรื่องสายตาของเราได้เนาะดวงอาทิตย์นะครับเราไม่ควรมองโดยตรงนะทีนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาดูแบบประเมินตนเองในหน้าที่14ในข้อที่3การแปลความหมายข้อมูลที่เราบันทึกไว้ไหนใครให้3ดาวบ้างยกมือไหนใครประเมินตัวเองให้3ดาวบ้างครับยกมือขึ้นสูงๆคุณให้กี่ดาวครับคุณให้ตัวเองกี่ดาวเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ14ครับตัวเองให้กี่ดาวดูสิ1ดาวเห็นไหมเพื่อนๆให้ตัวเอง3ดาวแสดงว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยประเมินตัวเองให้เต็มเลยนะครับแต่ของคุณล่ะให้กี่ดาวเขาไม่ให้พูดด้วยโอ้เขาไม่ให้พูดด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอามือลงครับเด็กๆแล้วสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นล่ะเด็กๆได้ทำเครื่องหมายถูกต้องข้อนี้ไหมไหนใครคิดว่าครั้งนี้เนี่ยดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายอะไรลงไปแต่ใครคิดว่าครั้งต่อไปเราจะทำให้ดีขึ้นบ้างยกมือให้ทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องนี้เลยครับเหมือนกับคุณครูณตอนนี้อ่ะคุณครูก็วันนี้เองให้3ดาวนะครับและครั้งต่อไปเนี่ยคุณครูบอกว่าจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองครับส่วนในข้อ4ครับอธิบายการมองเห็นสิ่งต่างๆจากการแปลความหมายข้อมูลในข้อนี้ทุกคนให้กี่ดาวกันบ้างครับเด็กๆใครให้3ดาวยกมือใครให้2ดาวยกมือและมีใครให้1ดาวบ้างไหมครับมี1คนอันไหนให้เหตุผลสิลูกทำไมหนูให้ตัวเอง1ดาวครับไหนลองบอกครูสิใช้ไมค์ด้วยลูกใช้ไมค์ด้วยทำไมให้ตัวเอง1ดาวครับไหนลองบอกเหตุผลสิเพราะว่าวันนี้หนูปฏิบัติตัวยังไงวันนี้ทำไมให้ตัวเอง1ดาวล่ะ
2: ไม่ค่อยดี
0: อะไรนะ
2: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อวันนี้กิจกรรมของตัวเองไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วครั้งต่อไปล่ะหนูจะตั้งใจให้ดีขึ้นไหมฉะนั้นถ้าใครสัญญาว่าครั้งต่อไปจะทำให้ดีขึ้นให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณครูนั้นน่ะให้3ดาวแล้วก็ครั้งต่อไปครูจะทำให้ดีขึ้น เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนเด็กๆไม่ต้องลอกครูนะเด็กๆตอบตามความคิดของตัวเองนะไม่ต้องดูคุณครูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ต้องทำเหมือนครูก็ได้ตัวเองอาจจะให้2ดาว3ดาวหรือ1ดาวก็แล้วแต่นักเรียนจะประเมินตัวเองนะครับเอาล่ะอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันดีกว่าวันนี้นะครับการมองเห็นวัตถุต่างๆต้องใช้แสงโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงเราสามารถมองเห็นวัตถุได้นั้นโดยตรงเพราะวัตถุนั้นเป็นไงครับมีแสงในตัวเองแล้วการมองเม็ดการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องอาศัยอะไรช่วยครับต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการ
3: มองเห
0: ็นนั่นเองครับสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับการมองเห็นวัตถุต่างๆต้องใช้แสงโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราสามารถมองเห็นได้โดยตรงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นนั่นเองนะครับเอาละกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่5นะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับใบงานเรื่องการมองเห็นวัตถุต่างๆในหน้าที่11นั่นเองครับและข้อ2ครับใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่12และหน้าที่13ซึ่งคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้โดยการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของ

0: ของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการเคาะด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดอีกเช่นเคยครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมเอ่ย
1: สบายด
0: ีถ้าสบายดีปรบมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาทางหน้าและกลับไปที่เดิมใครตอบคุณครูได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันใหม่ลูก
2: การนับตัวเลขมากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการนับจำนวนใช่ไหมลูกที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ได้นะครับและจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้วันนี้นักเรียนจะต้องออกมานำเสนอด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนั่นก็คือการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับและการเขียนการอ่านตัวเลขและตัวหนังสือว่านักเรียนยังคงจำกันได้ไหมนักเรียนคิดว่าคุณครูน่าจะมีภาพอะไรมาให้ลองทายสิน่าจะเป็นภาพของอะไร
3: ภาพของ
0: ลองดูซิว่าจะจริงไหมนะมีแผ่นตารางหรือเปล่าถูกต้องเยี่ยมมากนะครับแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับไหล่ยกเหล่าลูกปากกรมีกี่ร้อยกี่สิบ
4: 135ครับ
0: มีกี่ร้อยนะ
4: 135
0: มี100กับ30กับ5หน่วยใช่ไหมครับหรือเท่าไหร่นะลูก
4: 135ครับ
0: 135ถูกต้องไหมนักเรียนมาสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับเราดูนะมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก1แผ่นแสดง100มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
5: 3
0: แผ่นแสดง30และมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะ
5: 5
0: แผ่นใช่ไหมครับแสดง5หน่วยเพราะฉะนั้นแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดง100กับ30กับ5หน่วยนั่นเองนะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร100กับ30กับ5หน่วยรวมเป็น135เอ๊ะเขียนอย่างไรตัวเลขฮินดูอารบิกลูกใครออกมาเขียนได้บ้างมือจับหูยกเรามาลูกประภัสรามาเขียนให้ครูดูหน่อยเขียนข้างๆตรงนี้เลย135นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก
5: ถ
0: ูกต้องอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ135นะและถ้าเราต้องการเขียนเป็นตัวเลขไทย ่านนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนในอากาศพร้อมกัน135เขียนอย่างไรลองดูนะถูกต้องไหมเป็นการทบทวนครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะเขียนได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายตัวหนังสือ135เขียนแบบนี้นะครับ135นะยากไหมลูกไม่ยากนะเดี๋ยวเราลองดูภาพถัดไปนะเป็นแผ่นตารางเช่นกันจะแสดงจำนวนเท่าใดนักเรียนช่วยกันตอบได้ไหมครับว่าแผ่นตารางนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยเอามือจับหูจับไหล่จับศีรษะยกเรามาเราตอบได้เลยลูกทะนะพร
4: 453ค่ะ
0: 400กับ50กับ3หน่วยใช่ไหมหรือ453อย่างที่เราตอบนั่นเองนะครับเอ๊ะเราทราบได้อย่างไรเพื่อนทราบได้อย่างไรลูกใครจะออกมานับเป็นครูได้บ้างคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานับนะครับคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานับนั่นก็คือชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์ช่วยคุณครูนับแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยหน่อย

0: แผ่นตารางร้อยของเรามีกี่แผ่นลูก
1: สี
0: ่
1: แผ่น
0: นับให้เพื่อนดูสิสี่แผ่นจริงไหมหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นหรืออาจจะนับที่เรานับทีละ100ก็ได้ลองนับใหม่สิ
1: 100 200 300
0: 400 100 200 300 400นะแสดงว่าแผ่นตาราง100 4แผ่นแสดง400นะครับแผ่นตาราง10แล้วลูก
1: 10 20 30 40 50อ๋อ
0: เพื่อนนับไปเลยเนาะ1 10 2 10 3 10 4 10 50แสดงว่าแผ่นตาราง15แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทาง50นั่นเองและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูกในนับซิ3แผ่นจริงไหมมี3แผ่นแสดงกี่หน่วยลูก
1: 3หน
0: ่วยนั่นหมายความว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่400เท่าไหร
1: ่
0: 453เหมือนที่เพื่อนตอบเหมือนที่ธนพรตอบนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นตารางนี้มี400กับ50กับ3หน่วยนั่นเองหรือ453เก่งมากปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะแสดงว่าเรานับได้และเราสามารถที่จะเขียนแสดงจำนวนเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างนะลูกฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวเยี่ยมมากและตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขียนได้ยังไงลูกมีเลขโดดอะไรบ้าง
1: ม
0: ี5แล้วก็มี
1: 3
0: เขียนเรียงกันในลักษณะนี้นะครับอ่านว่า453นะตัวเลขไทยเขียนได้แบบนี้เลยนะเด็กๆต้องไปฝึกเขียนนะครับและสุดท้ายตัวหนังสือ453แบบนี้นะครับยากไหมไม่ยากนะอันนี้ทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยแสดงจำนวนเท่าใดนะ
1: 1 2
0: ใครจะออกมานับได้บ้างมือจับหูจับไหล่จับแขนจับศีรษะยกเรามาพรมาธนพรธนพรช่วยนับหน่อยเรานับทีละเท่าไหร่ลูกรับทีละ100ใช่ไหมนับให้เพื่อนฟังหน่อยชี้ไปด้วย
1: 100
0: นับพร้อมกัน
1: 100
0: 1,000 นะ10,000หรือ 1,000 นั่นเองนะครับหรือสามารถนำแผ่นตารางร้อยทำไมมาประกบติดกันใช่ไหมในลักษณะนี้ก็เป็น 1,000 เช่นกันนะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าแผ่นตารางร้อย10แผ่นหรือ10ร้อยนั่นก็คือเท่าไหร
1: ่
0: 1,000 นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้ใครจำได้บ้างว่าเขียนอย่างไรออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยเอามือจับหูจับไหล่ยกเรามานัทรีนีมานัทรีนีเขียนให้ครูดูหน่อย 1,000 คุณครูจะสังเกตว่าเราจะลืมเครื่องหมายอย่างหนึ่งไหมเขียนตรงนี้เลยลูกข้าง 1,000 ถูกต้องไหมลูก 1,000 ถูกต้องเครื่องหมายที่นัทรินีเขียนขั้นระหว่างเลขโดด1กับ0เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะ
1: จ
0: ุ
1: ลภาค
0: เครื่องหมายอะไรนะลูก
1: จ
0: ุ
1: ลภาค
0: นะจุลภาคไม่ใช่จุลภาพนะจุลภาคนะลูกเยี่ยมมากปรบมือให้นัทรินีหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากยากไหมหวังว่าคงไม่ยากนะครับ 1,000 แบบนี้ถูกต้องนะและเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับ 1,000 ในลักษณะนี้หรือตัวหนังสือ 1,000 ใครเขียนได้บ้างเขียนเป็นตัวหนังสือจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปะนิดามา

ปานิดายิ้มมาแต่ไกลเลยนะหนึ่งพันตรงนี้ตรงนี้ข้างๆเขียนพอไหมพอนะ1,000เราก็สะกดในใจไปด้วยนะ1,000เขียนอย่างไรหนึ่งพันคำว่าพันเขียนง่ายนักเรียนลองสังเกตที่เพื่อนเขียนนะถูกต้องหรือไม่นะครับ1,000นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนลองเขียนนอหนูให้ดีเยี่ยมกว่านี้ลบก่อนนะคำ

0: เพื่อนเขียนถูกไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ 1,000 นะแบบนี้นะครับหรือที่เพื่อนเขียนนั่นเองวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมที่จะทำหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับระบุจำนวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มเลือกนะ1สถานการณ์เท่านั้นนะครับที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้บนกระดาษเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษที่เป็นสถานการณ์ให้และให้นักเรียนเติมอะไรลงไปลูก
2: ตัวเลข
0: ถูกต้องตัวเลขแสดงจำนวนนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนเติมก็จะต้องดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นคือสถานการณ์อะไรและให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์นั้นนั่นก็คือจะต้องมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงฟังอีกหนึ่งครั้งนะตัวเลขที่นักเรียนจะเติมจะต้องเป็นไปได้ในชีวิตจริงในบริบทของสถานการณ์นั้นนะครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นใครเข้าใจแล้วเอามือลงเยี่ยมมากเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์นะสถานการณ์แรกอ่านว่าอะไรลูกสถานการณ์ที่1อ่านพร้อมกัน1 2 3ฉันจ่ายค่าน้ำคุณครูให้เติมว่ากี่บาทนะนักเรียนเคยเห็นผู้ปกครองจ่ายค่าน้ำไหมจะมีใบเสร็จค่าน้ำใช่ไหมว่ากี่บาทให้เราคิดไว้เลยนะคิดไว้คุณครูจะยังไม่บอกว่ากลุ่มใดจะได้สถานการณ์นี้นะสถานการณ์ที่2โรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ระบุโรงเรียนแต่เอาที่เราเคยพบเห็นหรือที่เราอยู่ตอนนี้ก็ได้โรงเรียนของเราโรงเรียนอะไรนะลูกโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีทั้งหมดกี่คนลองใส่ไปตามบริบทของความเป็นจริงนะสถานการณ์ที่3นะอ่านพร้อมกันลูก1 2 3ให้เราลองใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริงเรานะลองเติมจำนวนลงไปนะครับสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์ที่4ว่ายังไงลูก1 2 3
1: ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ
0: เล่มกี่เล่มลองใส่ดูนะคุณครูถามครูยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ1เล่มเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเติมตัวเลขลงไปนะที่แสดงจำนวนหนังสือก็ต้องดูบริบทของชีวิตจริงด้วยนะสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่5อ่านพร้อมกันลูก

นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะพร้อมหรือยังพร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษที่มีสถานการณ์ให้และให้นักเรียนเติมจำนวนและอย่าลืมว่าจำนวนที่นักเรียนจะเขียนไปนะจะต้องสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของสถานการณ์นั้นนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคุณครูสุ่มให้นะว่าจะได้สถานการณ์ใดตะกาด้วยนะลูกเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับใครสงสัยต้องการความช่วยเหลือถามคุณครูได้ไม่เราเขียนตัวเล็กจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆนะให้ชัดเจนนะครับครูได้เขียนไปแล้วไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรเวลาเราเขียนจริงๆเราอาจจะเขียนเป็นตัวเลขเขียนเป็นตัวหนังสือได้ไหมได้เช่นกันนะครับสามารถเขียนได้เลยนะลูกนะทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอและที่สำคัญจำนวนที่นักเรียนเขียนลงไปเป็นตัวเลขใช่เปล่านักเรียนจะต้องมาแสดงโดยใช้แผ่นตารางที่คุณครูให้สอดคล้องกับจำนวนที่นักเรียนเขียนมานะทำไมเอ่ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่เอาเราก็เขียนด้านล่างใหม่เขียนด้านล่างใหม่ได้นะหรือยังลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะตัวตรงเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลองตรวจทบทวนของตนเองดูว่าสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงหรือไม่นะครับและที่สำคัญเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วเมื่อออกมานำเสนอจะต้องใช้แผ่นตารางที่คุณครูกำหนดให้นะครับแสดงจำนวนนั้นนะนารินีลูกนารินีเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่าอะไรลูกกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมกำลังปรึกษากันอยู่นะไม่เป็นไรนะครับกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นที่สถานการณ์ที่1ออกมานำเสนอเลยครับออกมานำเสนอทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลยยกมาออกมาทั้งกลุ่มนะครับสถานการณ์ที่1ออกมาทั้งกลุ่มลูกทั้งกลุ่ม

0: ทั้งกลุ่มลูกแม่ทั้งกลุ่มของเราได้สถานการณ์อะไรบอกให้เพื่อนฟังหน่อยเราได้สถานการณ์อะไรเราได้สถานการณ์อะไรลูกฉันอ่านตรงนี้ฉันอะไร
1: ฉัน
0: ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย
1: ฉันจ่ายค่าน้ำ
0: ฉันจ่ายค่าน้ำกี่บาทลูก
1: 400
0: 400อะไรหน่วย
1: 400
0: 400อะไรลูก
1: ไม่มีครับ
0: มีหน่วยหน่วยอะไร
2: เพิ่มคุณภาพ
0: อ่านว่าบาทแม่อ่านว่าบาทนะลูกฉันจ่ายค่าน้ำ400บาทอ่ะคุณครูถามเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกเติม400ลูกทุกคนฟังนะฟังทุกคนจะต้องออกมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะระบุเงิน400บาทของกลุ่มนี้นะเหตุผลลูกในกลุ่มช่วยกันใครจะเป็นคำตอบทำไมเราทำไมถึงเลือกที่จะเติมเงิน400บาทลงไป
1: น้ำสี่เพชร
0: อะไรนะ
1: น้ำสี่เพชร
0: น้ำสี่แพ็คแล้วยังไงต่อลูกน้ำสี่แพ็คต้องแพ็คละเท่าไหร
3: ่แพ็คละ100
0: แพ็คละ100ค่อนข้างที่จะทำไมลูกมีความเป็นจริงไหมแพ็คละ100เลยเหรอเคยเห็นใช่ไหมลูกเคยเห็นนะหรืออาจจะเป็นค่าน้ำประปาได้ไหมเป็นค่าน้ำประปาได้ไหมลูกได้นะครับเป็นค่าน้ำประปาได้และเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางยังไงลูกกลุ่มนี้แสดงให้ดูหน่อยใช้แผ่นตารางยังไง400แปะให้เพื่อนดูหน่อยแปะบนนี้เลยนะครับถือไว้ลูกถือไว้400แปะเพื่อนดูหน่อย400ต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก4แผ่นนะ4แผ่นถูกต้องไหมนับพร้อมกันนับให้เพื่อนฟังหน่อยนับอย่างไรดังๆ
1: 100
0: นับพร้อมกันลูก1 2 3
1: 100
0: 200
1: 200
0: 300
1: 300 400
0: 400นะครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 4
0: แผ่นแสดง400นะเพราะเพื่อนเขียนมา400บาทไงนะถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่2ออกมานะครับคิดเหตุผลไว้เลยนะว่าทำไมเราถึงเติมจำนวนเท่านั้นนะครับออกมาทั้งกลุ่มออกมาทั้งกลุ่มเราเติมจำนวนใดลูก
4: 500ค่ะ
0: ฮะ500ใช่ไหมครับ500นะทำไมเราถึงเลือกเติม500ของเราเป็นสถานการณ์อะไรลูกอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหม
5: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจุดๆคน
0: ให้เพื่อนเห็นด้วยนะในห้องอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3โรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมดมีนักเรียนทั้งหมด500คนทำไมเราถึงเลือกเติม500ลูก
5: มันเป็น มีความเป็นไปได้สูงค่ะ
0: มีความเป็นไปได้สูงแล้วเราเคยเห็นในชีวิตจริงไหมเคยเห็นใช่ไหมลูกอ๋อ500คน 1,000 คนก็มีใช่ไหมลูกมากกว่า 1,000 คนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเยี่ยมมากนะแล้วแสดงจำนวน500คนโดยใช้แผ่นตารางให้ครูดูหน่อยได้ไหมลองไปแสดงเลย500คนจากเมื่อสักครู่นี้อ๋อเพิ่มไปใช่ไหมนับให้ครูดูหน่อยได้ไหม
5: 100 200
0: นับพร้อมกันนับพร้อมกัน1 2 3
5: 100 200 300 400 500
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3เพื่อนได้สถานการณ์อะไรอ่านดานียนนำเพื่อนอ่านเลยลูก
1: โรงแรมแห่ง1มีห้องพัก100ห้อง
0: โรงแรมแห่ง1มีห้องพักเพื่อนเติมจำนวนใดไปนะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลูกช่วยครูตอบหน่อยเพื่อนเติมจำนวนใดไป
3: 100
0: ช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมทำไมเราถึงเลือกที่จะเติม100ไปลูก
1: เพราะว่าโรงแรมบางที่ก็มี100ห้อง
0: อ๋อจำนวนห้องเนาะบางที่ก็มี100ห้องใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเป็นไปได้ตามบริบทชีวิตจริงไหมเป็นไปได้แล้ว100เราสามารถที่จะใช้แผ่นตารางแสดงได้อย่างไรลูกไปช่วยกันช่วยกัน100ห้องสามารถใช้แผ่นตารางอะไรแสดงได้100ห้องใช้แผ่นตารางอะไรแสดงลูก
1: ตาราง100ค่ะ
0: ใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นแสดง
1: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นแสดง100นั่นเองนะครับคุณครูถามถ้าไม่ใช้แผ่นตาราง100ใช้แผ่นตาราง10ได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ต้องใช้กี่แผ่นลูก
1: 10แผ่นค่ะ
0: 10แผ่นเยี่ยมมากนะครับคุณครูขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเวลาที่เด็กๆ เขียนนะให้เด็กๆ เขียนโดยใช้เส้นเดียวนะเราจะไม่ระบายข้างในนะลูกนะแก้ไขนิดนึงนะจะได้ดีเยี่ยมนะครับเข้าใจไหมลูกนะเขียนให้สวยงามกว่านี้นะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่4ออกมานำเสนอสถานการณ์ที่4ลูกยิ้มมาแต่ไกลเลยนะสถานการณ์อะไรลูกในห้องต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเพื่อนได้สถานการณ์ใดนะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ199เล่ม
0: 199เล่มนะครับมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนหนังสือนะนั่นก็คือกี่เล่มนะ100เท่าไหร่199เล่มเราจะแสดงโดยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างไรลองแสดงให้ครูดูหน่อยลูกให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ199นะช่วยกันนะช่วยกันแผ่นตารางอะไรด้วย90จัดระเบียบให้สวยงามด้วยเราช่วยจัดระเบียบลูกจัดระเบียบให้สวยงามสิ เหมือนที่ครูเคยสอนนะครบยังอยู่ไหมครบไหมลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับให้เพื่อนดูหน่อยใช่มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดู
1: 100

0: มี100กับ90อ้าวกี่หน่วยลูก
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ฮะมีถึง10ไหม
1: ไม
0: ่มีนะมีแค่9แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเอง100กับ90กับ9หน่วยรวมกันเป็น100199นะครับเยี่ยมมากถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะเพื่อนนำถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่5นะครับออกมานำเสนอเลยสถานการณ์สุดท้ายแล้วนะเสียงดังฟังชัดนำเพื่อนอ่านสถานการณ์ของตนเองนะครับสถานการณ์ของเราสถานการณ์อะไรลูกอ่านพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3มีจำนวน
2: 500ตัว
0: 500ตัวอ่านพร้อมกันอีก1ครั้งลูกเกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อมีจำนวน500ตัวคุณครูถามเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกเติม500ลูก
2: ในฟาร์มมีปลาเยอะคร
0: ับ อะไรนะลูก
2: ในฟาร์มมีปลาเยอะครับ
0: ในบ่อใช่ไหมในบ่อมีปลาจำนวนมากใช่ไหมครับถึง500ตัวเลยใช่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมเด็กๆมีความเป็นไปได้นะเยี่ยมมากนะครับและเราสามารถที่จะแสดงจำนวนปลาโดยใช้แผ่นตารางได้อย่างไรลองแสดงให้ครูดูหน่อยลูกลองแสดงให้ครูดูหน่อยเก็บของเพื่อนก่อนนะช่วยเพื่อนเก็บลูกช่วยเพื่อนเก็บห้าร้อยตัวเนาะปลาไหนแสดงเสร็จยังใช้แผ่นตารางอะไรลูก
2: ร้อยครับ
0: ใช้แผ่นตารางร้อยใช่ไหมครับแผ่นตารางร้อยจำนวนกี่แผ่นแผ่นตารางร้อยจำนวนกี่แผ่น
2: 5แผ่น
0: ห้าแผ่นนับให้ครูดูหน่อยว่าเรานับทีละเท่าไหร
2: ่100 200 300 400 500
0: เยี่ยมมากนะครับ500ครบแล้วตามจำนวนปลาที่เด็กๆเติมมานะครับนักเรียนครับจะเห็นว่าสถานการณ์ที่5นะเพื่อนเติมจำนวนใดไป500และแสดงโดยใช้แผ่นตารางถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะฮินดูอาระบิกใช่ไหมครับตัวเลขไทยอาจจะไม่มีกลุ่มใดเขียนมาและตัวหนังสือก็ไม่มีกลุ่มใดเขียนมาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทั้ง3อย่างที่ครูกล่าวมานะเขียนลงไปในสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนเราก็สามารถที่จะใช้แผ่นตารางนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นตารางร้อยก็ดีแผ่นตาราง10ก็ดีหรือแผ่นตารางหน่วยก็ดีนะครับในการที่จะแสดงจำนวนนะยากไหมลูก
3: ไม่ยาก
0: เลยนะจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ยากไหมไม่ยากนะครับเราได้ความรู้อะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางได้รับความรู้อะไรบ้างครับใครจะตอบคุณครูได้บ้างวันนี้เอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกปากกรลูกปากกรได้รับความรู้อะไรบ้างปากกร
4: การนับไม่เกิน 1,000 ครับ
0: การนับไม่เกิน 1,000
4: การนับแผ่นตารางครับ
0: การนับแผ่นตาราง
4: การเขียนเลขไทยฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวหนังสือครับ
0: อ๋อการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวหนังสือใครได้รับความรู้อะไรอีกลูกมีอีกไหมใครได้รับความรู้อะไรอีกบ้างใครอยากตอบยกมื ดาเนียลูกดาเนีย
4: เกี่ยวกับเรื่องจำนวนค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องจำนวนยังไงลูกเป็นยังไง
4: ก็จะมีจำนวนที่ไม่เกิน 1,000
0: จำนวนที่ไม่เกิน 1,000 ลองยกตัวอย่างสักจำนวนสิ
4: 150ค่ะ
0: 150มีใครยกตัวอย่างจำนวนอื่นอีกได้บ้างที่ไม่เกิน 1,000 วันใหม่ลูกวันใหม
3: ่199
0: 199ปลื้มลูก
3: 599ครับ
0: 599แหมลองทายด้วย99กันเลยนะเราลูก
4: 234ค่ะ
0: 234และถ้าเราต้องการที่จะเขียน 1,000 ละลูกเราต้องมีเครื่องหมายอะไรนะเราต้องมีเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมาขั้นใช่ไหมขั้นระหว่างตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรลูกเลขโดดอะไรตัวเลข1กับตัวเลข0นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่ถึง 1,000 นะครับแต่ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวน3หลักสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะซึ่ง 1,000 ก็เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก 1,000 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก4หลักนะครับและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักจะนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมาขั้นเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆถ้าจำนวนนั้นมากกว่า3หลักจะต้องมีเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายจุลภาคภาษาอังกฤษว่าไงนะ
5: คอมมา
0: ขั้นนะครับเด็กๆลองเขียน 1,000 ในอากาศสิเขียน 1,000 ในอากาศเยี่ยมมากนะครับตัวเลขไทยล่ะตัวเลขไทยตัวเลขไทยถ้านักเรียนเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็จะทำได้ถูกต้องนะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่1.8 ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเรามาดูกันนะว่ากิจกรรมของปลายทางจะทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคุณครูนะครับรบกวนช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.8 ให้นักเรียนพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.8 นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนส่วนกิจกรรมนักเรียนนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.8 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะส่งคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดนั้นมีอะไรบ้างนะข้อแรกนะครับนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยลูกข้อแรกอ่านพร้อมกันลูกโยงเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากันเวลาเราโยงเส้นเราใช้อะไรบ้าง

0: อะไร
1: ไม
0: ้บรรทัดและดินสอนะครับไม่ใช้ดินสอลากอย่างเดียวนะต้องใช้ไม้บรรทัดรองและใช้ดินสอขีดให้ตรงให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นข้อ1ย่อยมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 2แผ่น
0: แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 2
0: แผ่น2แผ่นแสดงกี่ร้อย
1: 200
0: เราก็มาดูตัวเลือกทางด้านขวามือนะครับจำนวนนี้ใช่200มั้ยไม่ใช่จำนวนไหนลูกใครออกมาชี้ได้บ้างใครออกมาชี้ได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกเรามาลูกธนพรใน200ชิ้นครูดูหน่อย200เอ้200นะ200ตรงนี้ที่เดียวไหมที่เดียวไหมสองร้อยตรงไหนอีกมีไหมตรงนี้ด้วยไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมเป็นตัวหนังสืออันนี้เป็นตัวเลขทายอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับเราก็โยงเส้นจับคู่แบบนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจชัดเจนนะพร้อมลงมือยังพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะครับอ่ะประมือให้ธนพรก่อนเยี่ยมมากให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.8 เลยนะครับโยงเส้นจับคู่ก่อนเลยนะเปิดไปเลยอยู่หน้าที่25นะใช่ครับคุณครูบอกว่าอะไรให้ใช้ไม้บรรทัดรองใช่ไหมและใช้ดินสอขีดให้สวยงามนะมีไม้บรรทัดไหมใครจะแบ่งปันไม้บรรทัดให้เพื่อนได้บ้างมี2อันแบ่งให้เพื่อนใช้หน่อยนะอยู่ห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันต้องรักกันนะลูกขอบใจเพื่อนก่อนเพื่อนให้ขอบใจเพื่อนใครมีข้อสงสัยยกมือถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องดูก่อนว่าแผ่นตารางที่คุณครูกำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนั้นแสดงจำนวนใดเมื่อเราทราบว่าแสดงจำนวนใดนักเรียนก็อย่าลืมว่าจำนวนนั้นสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ก็คือตัวเลขใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไทยก็ดีตัวเลขฮินดูอารบิกก็ดีและตัวหนังสือและนักเรียนไปเลือกให้สอดคล้องกับแผ่นภาพตารางที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะทั้งต้นทางและปลายทางลองทำดูครับคุณครูบอกให้ใช้ไม้บรรทัดรองแล้วใช้ดินสอขีดใช่ไหมลูกแก้ไขให้สวยงามกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างลูกทำได้ไหมเราเรียนไปหมดแล้วใช่ป่ะเราเรียนไปหมดแล้วใช่ไหมดูแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยใช้อะไรใช้อะไรขีดใช้ดินสอขีดแต่ต้องใช้ไรรองฮะไม้บรรทัดรองด้วยใครจะแบ่งปันให้เพื่อนได้บ้าง
2: คนนี้แบ่งให้หนูแล้วค่ะ
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมาก

เสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากไม่ยากเลยอะไรนะทำด้วยลูกทำด้วยลูกนักเรียนลูกจะต้องทำให้ครบนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆที่นักเรียนจะต้องทำนะครับแต่นักเรียนจะต้องทำให้ครบทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบบฝึกหัดที่ 1.8 ทั้งข้อ2และข้อ3ใหญ่นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากหวังว่านักเรียนคงจะได้แนวทางในการทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนได้แนวทางในการทำยังได้แล้วนะตัวตรงตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วนั่งตัวตรงที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะเพราะว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการทำแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้แหนมใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าบทเรียนครั้งต่อไปทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดแสดงว่าเด็กๆจะมีเครื่องมือใหม่นะที่จะได้เล่นกันอีกเช่นเคยได้ทำกิจกรรมกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือหลักลูกคิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีหลักลูกคิดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะและแบบฝึกหัดที่ 1.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปก

0: ปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสีย

0: หลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
4: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
4: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
8: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: โอ้โหจังจัง
9: เลยครับ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้าง

0: พายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3 ถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18 ถึง 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2 ถึง 30 นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ bltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่า หรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่แบมทำงานเป็น analyst ในฝ่าย product ค่ะ
1: ค่ะพี่แบมคะ analyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเรามาทำความเข้าใจก่อนดีกว่าว่าฝ่าย product คืออะไร
1: ค่ะอ
2: ย่างแรกเลยเราคิดว่า product คืออะไรทุกบริษัทต้องมีอย่างเช่นบริษัท Apple เราคิดว่า product ของเราคืออะไร
1: iPhone
2: ถ้าเกิด Agoda อย่างเงี้ย product จะเป็นอะไรบ้าง
1: เว็บแอปAgoda อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะจริงๆแล้ว Agoda มี product มากกว่านั้นนอกจากเว็บไซต์จากทางที่ลูกค้าใช้จองแล้วเรายังมีเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้โรงแรมบริหารบนเว็บไซต์ของเราด้วยแล้วก็ยังมี product อื่นๆมากมายทั้งที่เราใช้ภายในองค์กรแล้วก็เป็นพวกเหมือนข้อเสนอต่างๆที่เราช่วยโรงแรมเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษต่างๆใน product แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีการหา opportunity ก็คือว่าเราควรจะต้องทำ product อะไรขึ้นมาตัวนึงตัวนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีการทำการทดลองเพื่อจะดูว่าเราจะต้องมีการกำหนดทิศทางของ product ตัวนี้ไปในทิศทางไหนในส่วนของ product ที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นเว็บไซต์หรือว่า system อื่นๆที่เรามีเนี่ยเราก็อาจจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อหาว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของ analyst ในการหาว่าวิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ประสิทธิผลมากที่สุด
1: แล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียนแทร็กอะไรมาถึงมาเป็น analyst
2: เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มาก็จะค่อนข้างตรงสายที่เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตร special topic in computer science ที่จะเน้นไปทาง data analytics and data science แล้วก็จะมีวิชาเช่นวิชา data mining and warehouse ที่ก็ช่วยให้เราสามารถรู้วิธีการใช้ tools ต่างในตัวเดต้าเบสของเราด้วย
1: แล้วถ้าสมมติอยากจะมาเป็นแอนาลิสต์แบบพี่แบมอย่างเงี้ยเราต้องมีสกิลด้านไหนบ้างล่ะคะ
2: อย่างแรกเลยคณิตศาสตร์คือเน้นๆเลยจะเป็นเรื่องสถิติอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมแต่ว่าพอมาเป็นแอนาลิสต์ก็จะแอดวานซ์หน่อยตรงที่แบบว่าเราต้องมีการคำนวณเพื่อทำโมเดลต่างๆส่วนพวกการเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ใช่หัวใจหลักมันคือเครื่องมือที่เราเอามาใช้ตัวคณิตศาสตร์เนี่ยคือหัวใจหลักที่ช่วยให้เราแบบคิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาได้คือเราสามารถนั่งคำนวณมือก็ได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องใช้ตัวพวกนี้เข้ามาช่วย
0: พี่จะแนะนำให้รู้จักพี่อีกคนจาก ICT มหิดลชื่อพี่ต้นอยู่ในตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ค่ะ
1: พี่ต้นคะตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง
3: ตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือบางที่อาจจะเรียกว่า developer บางที่อาจจะเรียกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยหน้าที่หลักก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อเสกให้สิ่งที่ฝ่าย product เขาคิดว่าจะทำเป็นจริงขึ้นมาได้เราเขียนโปรแกรมเสร็จก็ QA ก็ไปเช็ครอบสุดท้ายพอผ่านปุ๊บเราก็สามารถเอาไปให้ผู้ใช้จริงใช้งานได้เมื่อผู้ใช้จริงสามารถใช้งานแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเราต้องคอยเหมือนมอนิเตอร์โปรแกรมเราด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นเหมือนผู้ใช้จองแล้วมี error อะไรหรือเปล่าหรือผู้ใช้มีคนจองกี่คนตรงตามที่เราต้องการหรือไม่
1: พี่ต้นคะถ้าอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์บ้างเนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรบ้างคะ
3: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเขียนโปรแกรมเพราะเป็นหน้าที่หลักของเราที่จะเขียนโปรแกรมซึ่งเราต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นอย่างที่สองที่เราต้องมีก็คือการออกแบบโปรแกรมซึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมมันทำให้มันใช้งานได้ใช่ไหมแต่ถ้าโปรแกรมเราไม่ให้ดีเนี่ยก็อาจจะมีบั๊กเยอะหรือว่าแก้ไขยากในอนาคตฉะนั้นเราต้องมีสกิลในการออกแบบโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ทุก

0: ต้องทำงานได้เร็วและสุดท้ายก็คือการสื่อสารหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยเรามาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยวันๆเราทำงานอยู่หน้าคอมไม่ต้องคุยกับใครอันนั้นไม่จริงเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นทีมต้องคุยกับคนอื่นมากมายเราเขียนโปรแกรมไม่ได้เขียนคนเดียวเราเขียนเป็นทีมเราก็ต้องคุยกับคนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
1: พี่ต้นเรียนแท็กอะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร
0: ์พูดถึงเรื่องการอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก่อนก็คือพี่มีความชอบอยู่แล้วที่จะเขียนโปรแกรมฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ส่วนการเรียนนั้นพี่เรียนแท็กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กมาซึ่งมันสอนเกี่ยวกับว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยมันสื่อสารกันยังไงซึ่ง Agoda เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ใหญ่เราไม่สามารถรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วให้คนจำนวนมากมาใช้พร้อมกันได้แต่จริงๆเราคือเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจำนวนมากมายเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการเข้ามาใช้งานความรู้ที่ได้จากสายการเรียนเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจและเขียนโปรแกรมในส่วนนี้ได้
1: แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
2: มีอยู่แล้วค่ะปัญหาเป็นสิ่งที่เจอทุกวันเนาะก็ปัญหาหลักๆที่พี่เจอมาตอนที่พี่ทำงานบริษัทที่ใหญ่ขึ้นคือเวลาเราทำ implement product อะไรเงี้ยมัน impact ในภาพกว้างมัน impact ระบบใหญ่แล้วมันมีผลต่อระบบหลายๆจุดถ้ามันผลกระทบหลายๆอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ซิสเต็มเราดาวได้ถ้าระบบมันดาวมันก็มีผลกระทบกับกำไรบริษัทอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องสื่อสารกันให้ดีในแต่ละทีมเราแก้ตรงนี้เราไปโดนทีมนี้นะเราบอกทีมเขาหรือยังแล้วเขามีคอนเซิร์นอะไรไหมเขาอยากจะให้เราระวังตรงไหนไหมประมาณนั้น
0: ไอ้วิธีหนึ่งที่สามารถแก้ได้คือเขียนด็อกคิวเมนต์ไว้เยอะๆเพราะเหมือนบริษัทมันก็จะมีเหมือนเป็นที่หนึ่งอ่ะเว็บไซต์ภายในไว้ให้ทุกคนสามารถไปเขียนด็อกคิวเมนต์ได้ฉะนั้นถ้าเราเขียนด็อกคิวเมนต์ไว้แล้วคนอื่นมาเสิร์ชคนอื่นก็จะเจอว่าระบบนี้ทำงานอย่างนี้ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: การใช้เงินเย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
1: ของประสงค์ครับ
0: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสเอโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสเอโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53คนเป็นเวลา21วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21พฤษภาคมถึง25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสเอโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา41คนทั้งนี้ในยอด53คนนั้นเป็นบุคคลจาก16สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5คนแล้วก็เสียชีวิต1คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูง

0: และมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้ง2ประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21วันแบ่งเป็น2กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
1: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูนซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูนก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูนแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี้
2: ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
0: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
1: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาร์ก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรายเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ คือไม่ควรจะมีจุดตัด อย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมหนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอารอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื
4: ่
3: อไปถึงรังสิต
4: ครับ
3: อันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
0: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทม.ที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
3: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
4: ครับ
3: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
4: ครับ
3: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลแหละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
4: ม
3: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
1: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
0: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและพันยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาษีส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติมะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
5: เพียงศักดิ์น้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้น ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
0: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีซูหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีซูหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
1: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางปาติเมาะสดีมาอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลฮายีซูหลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังย่อพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
0: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่ภรรยาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ44ภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธโชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวเขาวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำเราอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2500 2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
6: ก็เคยถูกในคดียาเสพติดปี8เดือน
4: ใช่ไหมครับคือตอนนั้นคือไม่เคย
6: มี54ครับประมาณ
4: ตัวสุดท้ายคือครอบครองเลยข้อหาอะไรครับตอนนั้น
6: ครอบครองครับ
4: ตอนนี้คือเขาให้การ
6: ปฏิเสธ
4: แต่ว่าพยานหลักฐาน
6: ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของปืนเขาปฏิเสธ
4: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของ
6: ค
4: ดี
6: น้ำหนักและเดี๋ยวจะมีไปว่ากันตามข้อใจและปัญญาหลักฐาน
7: เราได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็กค่ะ
8: ไม่มี
7: แล้วทำไมน้องเขาถึงมาแจ้งคะอาจารย์แต่เราก็ยังปฏิเสธอยู่
1: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4ครับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
9: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิด

0: ความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย
3: ขอโทษนะครับปู่ทวด
2: ไอ้น้องพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
5: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตสินค้านั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นสมุดเราใช้อะไรในการผลิตคะเราใช้ไม้หรือเยื่อไม้ในการผลิตใช่ไหมคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตคะกลุ่มที่สองค่ะคุณแอนขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งเสื้อผ้าเราใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตบ้างคะ
1: ผ้ากับได้ครับ
0: มีผ้ามีเส้นได้นะคะ
1: เข็มครับ
0: เข็มนะคะ
1: เครื่องเย็บผ้า
0: จักรเย็บผ้าคะนี่แหละค่ะเราเรียกว่าทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตสินค้านั่นเองนะคะจนกว่าเราจะได้ใช้สินค้าต่างๆมากมายนี้เราจะต้องผ่านกระบวนการในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เรายกตัว

0: ตัวอย่างมานี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะในการผลิตสินค้าต่างๆก็จะมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะสามารถระบุทรัพยากรการผลิตสินค้าและบริการในครอบครัวได้และวิเคราะห์ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยคุณแนนจะให้เด็กๆยกตัวอย่างสินค้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าคุณแนนขอกลุ่มที่5ค่ะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ
2: รองเท้าครับ
0: รองเท้าต่อไปกลุ่มที่4ก่อนค่ะกลุ่มที่4สินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรคะ
1: ดินสอ
0: ดินสอกลุ่มที่3ค่ะ
1: ตุ๊กตาค่ะ
0: ตุ๊กตาค่ะและกลุ่มที่2ค่ะ
3: กระเป๋าค
0: ่
3: ะ
0: กระเป๋านะคะสิ่งต่างๆที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเราเรียกว่าสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนเข้าใจคำว่าบริการไหมคะ
4: เข้าใจค
0: ่
4: ะ
0: เข้าใจนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูปลายทางสามารถเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างได้ค่ะคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นอะไรคะ
1: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนคุณแนนขอเก็บคำตอบไว้ก่อนนะคะกลุ่มที่2ค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเรา
3: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารโอเคค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: บ้านค่ะ
0: บ้านค่ะบ้านใช่หรือไม่คะบ้านกับโรงเรียนโรงเรียนถือว่าเป็นการบริการในด้านการศึกษาอย่างได้นะคะแต่ว่าบ้านเป็นยังไงคะบ้านถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยยังไม่ใช่บริการนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
5: ห้างสินค้าครับ
0: ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะที่มีร้านค้าเยอะแยะมากมายมาคอยให้บริการขายสินค้าให้กับเราใช่ไหมคะได้ค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
6: ร
0: ้านอาหารเพิ่งตอบไปหรือยังคะตอบไปแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่2ตอบไปแล้วกลุ่มที่3ค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเรา
7: สวัสดิการค่ะ
0: สวัสดิการร้านค้าเก่งมากค่ะนะคะบริการนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมารู้ความหมายของคำว่าสินค้าและบริการกันก่อนซึ่งคำว่าสินค้านักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ถูกต้องชัดเจนแต่คำว่าบริการนะคะนักเรียนยังสับสนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณแนนจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของสินค้ากันก่อนนะคะสินค้าสินค้าก็คือสิ่งของที่เราซื้อขายกันแลกเปลี่ยนโดยใช้อะไรไปแลกเปลี่ยนคะ
8: เง
0: ินอยากได้สมุดคุณแนนต้องใช้อะไรคะคุณแนนต้องใช้เงินในการไปซื้อสมุดมานะคะและคุณแนนก็จะได้สมุดมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้เขียนได้จดบันทึกได้นะคะเราสามารถจับต้องได้เขาเรียกว่าสินค้านั่นเองอย่างเช่นอะไรคะสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวมีพัดลมนะคะเราใช้ประโยชน์อย่างไรเอ่ยเปิดให้เราได้หายร้อนใช่ไหมคะนี่คือพัดลมทุกๆบ้านคุณแนนเชื่อว่าต้องมีพัดลมแน่นอนเลยใช่ไหมคะบางบ้านอาจจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะแต่ทุกบ้านคุณแนนคิดว่าน่าจะมีพัดลมแน่นอนเลยต่อไปนะคะคืออะไรอาหารเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันรับประทานตอนเช้าใครรับประทานอาหารมา
9: ผ
0: ดีมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนเช้ารับประทานอาหารด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะต่อไปอะไรเอ่ยเสื้อผ้านะคะนี่ก็คือตัวอย่างสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวของเราเสื้อผ้าต่อมาอะไรเอ่ยถ้วยชามแก้วใช่ไหมคะแก้วต่างๆที่เราใช้ในบ้านของเราในครอบครัวของเราต่อไป
2: แปรงส
0: ี
2: ฟ
0: ัน
2: ยาส
0: ี
2: ฟ
0: ัน แปรงสีฟันยาสีฟันเราใช้ตอนไหนคะ
2: ตอนเย็นก
0: ับ
2: ตอนเช้า
0: อย่างน้อยแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันรองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสวมเล่นที่บ้านหรือรองเท้านักเรียนนะคะต่อไปคำว่าบริการนะเรามาดูคำว่าบริการบริการเนี่ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราเราไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถนำมาเป็นของตัวเองได้แต่เป็นการเข้าไปใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าคุณแนนจะขอยกตัวอย่างนะคะร้านอะไรคะร้านซ่อมรองเท้าในครอบครัวของเรานะคะอาจจะไปใช้บริการร้านซ่อมรองเท้าเพราะว่าอะไรเอ่ยรองเท้าอาจจะชำรุดนิดหน่อยพังนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้านซ่อมรองเท้าได้นะคะได้ก็จะต้องมีค่าบริการในการเป็นค่าตอบแทนให้กับช่างใช่ไหมคะแต่เราจะได้อะไรกลับคืนมาคะ
2: รองเท้าที่สวยงาม
0: รองเท้าคู่เดิมหรือคู่ใหม่คู่เดิมใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาคู่ที่ชำรุดแล้วไปซ่อมใช่ไหมคะเราก็จะได้คู่เดิมของเรากลับมาแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนั่นเองต่อไป
2: ร
0: ้านตัดผมนะคะในครอบครัวของเราแน่นอนคุณแนนคิดว่าเราต้องไปใช้บริการร้านตัดผมคุณแนนตัดผมเองไม่ได้คุณแนนตัดผมไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ตัดผมไม่เป็นคุณแนนก็จะไปใช้บริการที่ร้านเสริมสวยร้านตัดผมนั่นเองนะคะนี่คือบริการต่อไปคุณแนนไม่สบายคุณแนนจะไปที่ไหนคะ
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลเมื่อไม่สบายเราก็จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเราเอาคุณหมอกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณหมอกลับบ้านได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้อ้าวทำไมไม่ได้ล่ะลูก
2: เพราะ
0: เขาซื้อมาเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ที่โรงพยาบาลเราไปเข้ารับการรักษาเราก็ได้รับความอำนวยความสะดวกสบายโดยการได้รับการตรวจรักษาใช่ไหมคะแต่จะไม่สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆกลับมาที่บ้านได้นะคะนี่คือการเข้าไปใช้บริการนั่นเองแตกต่างจากสินค้าไหมคะแตกต่างถ้าเป็นสินค้านะคะถ้าเป็นสินค้าคุณแนนนำเงินไปซื้อแล้วคุณแนนได้สินค้าขึ้นมาอย่างเช่นคุณแนนนำเงินไปซื้อปากกาคุณแนนนำเงินไปจ่ายคุณแนนได้อะไรกลับขึ้นมาคะ
2: ปากกา
0: แต่ถ้าคุณแนนเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลคุณแนนอาจจะได้ยาคุณแนนอาจจะได้ตรวจหรือเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่คุณแนนจะไม่ได้เหมือนกับเป็นการไปซื้อสินค้ามาคุณแนนไปเข้าร้านเสริมสวยเขาเรียกว่าไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าคะ
2: ไปใช้บริการ
0: ไปใช้บริการนั่นเองคุณแนนไปร้านเสริมสวยปุ๊บคุณแนนอยากได้ทรงผมทรงนี้คุณแนนก็เข้าไปที่ร้านเสริมสวยแล้วบอกช่างใช่ไหมคะแล้วช่างก็จะตัดทรงผมให้คุณแนนใหม่คุณแนนก็ต้องจ่ายเงินไปแล้วคุณแนนได้อะไรกลับขึ้นมาคะ
2: ทรงผม
0: ทรงใหม่นะคะนี่คือการบริการแล้วก็สินค้านะคะมีความแตกต่างกันนั่นเอง ต่อมานะคะจากรูปนี้นะคะรูปที่2ค่ะเป็นอะไรคะเด็กๆบริการอะไร

0: นั่นก็คือรถประจำทางนั่นเองในวันไหนที่คุณแนนไม่อยากขับรถเองนะคะคุณแนนต้องการไปยังอีกจุดหนึ่งคุณแนนก็สามารถใช้บริการรถประจำทางได้โดยที่คุณแนนจะต้องเสียค่าอะไรคะ
1: ค
0: ่ารถโดยสารประจำทางใช่ไหมคะพอคุณแนนจ่ายค่าโดยสารไปแล้วคุณแนนสามารถนำเอารถประจำทางกลับบ้านได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะคุณแนนไปใช้อะไรคะไปใช้บริการไม่ใช่ไปซื้อรถประจำทางใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะคุณแนนอยากจะถามว่าสินค้าและบริการที่เราใช้ในครอบครัวผลิตจากอะไรบ้างเอ๊ะขอให้นักเรียนยกตัวอย่างมาอย่างเช่นกลุ่มที่สองค่ะยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและผลิตจากอะไรคะ
2: พลาสติกครับ
0: พลาสติกเก่งมากค่ะอย่างเช่นถ้วยชามใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เหล็กด้วย
0: เหล็กด้วยมีเหล็กด้วยหมดยังคะหมดแล้วต่อไปคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่5ค่ะสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผลิตจากอะไรบ้าง
3: เศษแก้ว
0: แก้ว
3: ครับ
0: คะ
3: โลหะ
0: โลหะ
3: จาน
0: จานผลิตอาจจะผลิตจากกระเบื้องจากพลาสติกใช่ไหมคะโอเคต่อไปกลุ่มที่กลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่มที่เดี๋ยวกลุ่มที่3ก่อนนะคะยกตัวอย่างสินค้าและบริการนะคะในครอบครัวของเราผลิตจากอะไรคะ
2: ไม้ค่ะ
0: ผลิตจากไม้อย่างเช่น
2: แก้ว
0: อย่างเช่นแก้วแก้วน้ำอาจจะมีทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นไม้ได้ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
4: ผ้าครับ
0: ผ้าอย่างเช่นอะไรนะคะ
4: ผ้าห่มครับ
0: ผ้าห่มเก่งมากค่ะเสื้อผ้าเราผลิตจากอะไรคะผ้าเหมือนกันอะไรอีกไม้กวาดผลิตจากอะไรคะผลิตจากดอกหญ้าผลิตจากก้าก้านมะพร้าวได้หมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแนนจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวอาหารเด็กๆคิดว่าการจะทำอาหารสักหนึ่งอย่างอาหารจากในภาพนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ
5: ข
0: ้
5: าวผ
0: ั
5: ดไข่ดาว
0: ถ้าคุณแนนจะทำข้าวผัดไข่ดาวคุณแนนจะต้องมีทรัพยากรในการผลิตอะไรมีข้าวไข
5: ่
0: แตงกวาพริกมะเขือเทศมะนาวผักชีโอเคค่ะแสดงว่าสิ่งที่เด็กๆพูดมาหรือยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
5: ทรัพยาก
0: รเขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตอะไร
5: อาหาร
0: นั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณกลุ่มที่4ด้วยนะคะต่อไปนอกจากมีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบเหล่านี้แล้วที่นักเรียนยกตัวอย่างมาแม่ครัวถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตไหมคะเป็นถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วไม่มีคนทำจะออกมาเป็นอาหารได้ไหมคะไม่ได้แม่ครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปคุณแอนเฉลยแล้วไม้กวาดเราจะผลิตหรือจะทำไม้กวาด1ด้ามเราจะต้องใช้อะไรบ้างคะกลุ่มคุณแนนขอกลุ่มที่2ก่อนใช้อะไรคะทรัพยากรที่เราจะใช้ในการทำไม้กวาดค่ะ
2: มีไม้ครับ
0: ไม
2: ้ดอกหญ้า
0: ดอกหญ้า
2: ตะปู
0: ตะปู
2: พลาสติก
0: พลาสติกเก่งมากค่ะกลุ่มที่

0: ่4มีอะไรเพิ่มเติมจากกลุ่มที่2มั้ยคะลูก
1: มีเชือกครับ
0: มีเชือกเก่งมากค่ะกลุ่มที่5มีเพิ่มเติมจากเพื่อนมั้ยคะ
2: เอาใช้สีมาลงครับ
0: อ๋อเราอาจจะใช้สีมาทาตรงด้ามไม้กวาดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะยกตัวอย่างเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียนไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณแอนนะคะขอยกตัวอย่างมานี่เลยนั่นก็คือมีตะปูมีไม้ถ้าทำจากพลาสติกแล้วก็มีพลาสติกมีค้อนมีเชือกและที่สำคัญมีอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าดอกหญ้านั่นเองนะคะถ้าเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวเด็กๆรู้จักไม้กวาดทางมะพร้าวไหมคะนั่นแหละค่ะเราก็จะใช้ไร
3: ไม้กวาด
0: เราก็จะใช้ก้านมะพร้าวนั่นเองมาเป็นทรัพยากรในการผลิตนั่นเองนะคะต่อมาจากภาพคืออะไรคะเขาเรียกว่าองค์เหรอลู
3: ก
0: เขาเรียกว่ากระถางปลูกต้นไม้เด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรเอ่ย
3: ด
0: ินเก่งมากเลยนะคะนั่นก็คือเป็นกระถางต้นไม้นะคะที่ผลิตจากดินนั่นเองทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตเด็กๆคิดว่าควรมีอะไรมีดินจากภาพมันเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะ1เราใช้ดินในการมานวดมาเผานะคะมีดินคุณแอนยกตัวอย่างมามีอะไรมีดินมีเครื่องนวดดินมีเครื่องแกะสลักเราอาจจะแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆนะคะเหมือนกับในดังภาพนี้ต่อมาคนออกแบบหรือคนงานหรือคนทําถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตไหมคะ
4: ไม
0: ่
4: ค
0: ่
4: ะเป็นทรัพยากรในการบริการ
0: ถือว่าเป็นนั่นเองอย่างถ้ามีดินมีเครื่องนวดดินมีเครื่องแกะสลักแล้วไม่มีคนงานทำไม่มีคนทำไม่มีคนที่จะนำเอาวัตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาทำจะเป็นกระถางต้นไม้ไหมคะไม่เป็นดังนั้นคนออกแบบหรือคนงานคนทำก็ถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตเช่นกันนะคะต่อมานี่คืออะไรคะ
3: ช่างซ่อม
0: เป็นช่างซ่อมรองเท้าคุณแนนจะเปิดร้านซ่อมรองเท้าคุณแนนจะต้องมีอะไรบ้างคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะ
1: กาว
0: มีกาวเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะทรัพยากรที่คุณแนนจะใช้ในการผลิตบริการในเรื่องของซ่อมรองเท้าจะต้องมีอะไรคะนอกจากกาวแล้ว
2: มีคนงานค่ะ
0: มีคนทำใช่ไหมคะมีช่างนั่นเองหมดหรือยังคะคำตอบของกลุ่มที่5
2: ใช้น็อตครับ
0: มีน็อตอาจจะใช้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่มที่1
3: เชือก
0: เชือกต่อไปกลุ่มที่2
1: เครีมค่ะ
0: ครีมใช่ไหมคะโอเคค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4คุณแนนขอคำตอบค่ะ
1: อุปกรณ์ครับ
0: อุปกรณ์อื่นๆอีกใช่ไหมคะอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราใช้เดี๋ยวคุณแนนจะขอยกตัวอย่างนะคะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตนะคะในเรื่องของเปิดร้านซ่อมรองเท้าจะต้องมีทรัพยากรในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่คุณแนนยกตัวอย่างมา
5: เป็นเพียงตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
0: คุณแนนอาจจะยกตัวอย่างอาจจะไม่หมดอาจจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นเลยค่ะมีกาวค้อนอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายกรรไกรที่สำคัญต้องมีช่างอะไรคะช่างซ่อมรองเท้านั่นเองจากภาพคืออะไรคะ

0: จากผ้าใบเป็นร้านตัดผมนั่นเองทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตในการเปิดร้านตัดผมคุณแอนขอคำตอบจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตร้านตัดผม
1: มีผ้าคลุมค่ะ
0: มีผ้าคลุม
1: ม
0: ีกรรไกร
1: ช่างตัดผมค่ะ
0: มีช่างนะคะคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่สองค่ะคุณแนนขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมคืออะไรคะคืออะไรคะ
1: หว
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หวีหมดหรือยังเอ่ย
1: กรรไกร
0: กรรไกร
1: ที่โกนผม
0: ที่โกนผมเก่งมากมากค่ะกลุ่มที่สองขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มเดี๋ยวคุณยังขอให้กลุ่มที่สามตอบบ้างนะคะกลุ่มที่สามค่ะ
1: กรรไกรค่ะ
0: กรรไกร
1: หวีไดเป่าผมค
0: ่
1: ะ
0: ไดเป่าผมเก่งมากมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแนนขอยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่เราใช้ในการผลิตนะคะเปิดร้านตัดผมร้านเสริมสวยก็มีช่างตัดผมมีผ้าคลุมมีกรรไกรมีเก้าอี้นั่นเองนะคะมีหวีซึ่งรายละเอียดยังมีอีกเยอะไหมคะกว่าจะมาเป็นร้านตัดผมจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตบริการนั่นเองต่อมาคือการไปเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะกว่าจะเป็นโรงพยาบาลได้จะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างเลยนะคะนักเรียนปลายทางดูตามคุณแนนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะสิ่งที่คุณแนนนำมาในวันนี้เป็นเพียงแค่1ตัวอย่างในการที่เราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะคุณแนนขอยกตัวอย่างนะคะทรัพยากรที่เรานำมาผลิตเครื่องนำมาผลิตบริการในโรงพยาบาลอย่างเช่นเครื่องมือต่างๆยาปลอดวัดไข้สำลีเข็มฉีดยาซึ่งในโรงพยาบาลมีเยอะกว่านี้ไหมคะมีเยอะกว่านี้ครูแนนยกตัวอย่างมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะต่อไปถ้าไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่จะมีการรักษาได้อย่างทั่วถึงได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตบริการในโรงพยาบาลไหมคะเป็นนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสินค้าและบริการมีความสำคัญกับเราอย่างไรคะสินค้าที่เราใช้มีประโยชน์หรือมีความสำคัญกับเรายังไงคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะ
2: สบายครับ
0: ทำให้เราเกิดความสบายในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่5ก่อนแล้วกันค่ะกลุ่มที่5สินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
3: ให้เราใช้ชีวิตได้สบายขึ้นครับ
0: ให้เราได้ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นนะคะกลุ่มที่3สินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรคะสินค้าและบริการมีความสำคัญกับเรายังไงเราได้ใช้ประโยชน์อะไรกับสินค้าและบริการคะ
1: แค่ดินสอเราสามารถไปซื้อได
0: ้แล้วถ้าเราไม่มีดินสอเราก็สามารถไปซื้อดินสอมาใช้ในการเขียนในการเรียนได้ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือความสำคัญของสินค้า

0: ลุ่มที่2ค่ะสินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรบ้างคะ
1: ทำให้เรามีความสุขค่ะ
0: ทำให้เรามีความสุขนะคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นถ้าครูแนนเข้าไปใช้บริการอะไรดีเข้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์เป็นการไปใช้บริการไหมคะเป็นครูแนนเข้าไปชมภาพยนตร์ก็คือเพื่อความบันเทิงใจครูแนนไปใช้ครูแนนก็เกิดความสุขความสนุกสนานครูแนนไปใช้บริการในเรื่องของการตรวจสุขภาพตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลครูแนนก็เกิดความสะดวกสบายนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนี่คือสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรามีความสำคัญไหมคะมีในการเรียนเราต้องใช้อะไรลูกในการเรียนเราต้องใช้อุปกรณ์การเรียนนะคะเราต้องใช้สมุดนะคะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนกิจกรรมของเด็กๆแล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3นะคะเรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวครูแนนขอชี้แจงในกิจกรรมนักเรียนโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมมาให้ถูกต้องนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนในการทำใบงานด้วยนะคะในวันนี้ค่ะให้เด็กๆต้นทางของเรานะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะและนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่4นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูใบงานที่3ได้เลยนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนจับแขนเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักอมมะนาวอมมะนาวค่ะพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแนนขอชี้แจงสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้าที่4นะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้นะคะให้นักเรียนทำได้หรือให้นักเรียนทำในสมุดได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่มีใบงานนั่นเองค่ะครูแนนจะให้นักเรียนนะคะลองนึกสิว่าถ้าฉันจะเปิดร้านตัดผมถ้าฉันจะเปิดร้านตัดผมฉันจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตร้านตัดผมบ้างพูดง่ายๆเลยคือฉันจะใช้อุปกรณ์อะไรในการที่จะมาเปิดร้านตัดผมเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะอย่างเช่นผ้าคลุมเขียนลงไปเลยค่ะนี่แหละคือคำตอบของเด็กๆแล้วผ้าคลุมกันไกใช่หมดเลยนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานนะคะนักเรียนลงมือทำใบงานได้ใครสงสัยในประเด็นไหนเด็กๆถามคุณครูได้นะคะเปิดที่หน้า4ลูกใครสงสัยตรงไหนกอไก่รอเรือ2ตัวก็รอไอ้ไกลเพื่อนยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คือมีผ้าคลุมมีกรรไกรเก้าอี้ได้ค่ะลืมใช่ไหมคะอยู่ในห้องมีสมุดไหมมีสมุดไหมเอาขึ้นมาได้ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆปลายทางคะถ้าไม่มีใบงานเด็กๆสามารถทำในสมุดได้นะคะเพียงแค่นักเรียนลงยกตัวอย่างทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิต

0: บริการในร้านตัดผมนะคะว่ามีอะไรนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีใบงานนะคะให้นำสมุดขึ้นมาเลยนะคะนิชาพัฒน์เนี่ยลูกสอเสือเม็ดสมุดสมุดน้องเขียนเลยลูกหนูวาดเป็นร้านตัดผมก็ได้แล้วก็ชี้ออกมาหรือเขียนเป็น1 2 3 4 5ได้หมดหนูเขียนทรัพยากรมาก็ได้ใช่ใช่ค่ะเขียนลงไปเลยคุณเอ็นจะบอกหนูเขียนหน้านี้นะคะเขียนหน้านี้หนูจะวาดเป็นรูปร้านตัดผมก็ได้เป็นคนตัดผมแล้วก็เขียนลงมาหรือหนูจะเขียนเรียงเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เราใช้อะไรบ้างในการผลิตบริการเข้าใจไหมคะเขียนมาเลย1 2 3 4เว้นบรรทัดด้วย
1: คุณแม่รู้ว่ามันแบบถูกกันตัดผมอยู
0: ่เองเดี๋ยวหนูเขียนให้เสร็จก่อนสิคะเขียนให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยทำอะไรใช่ค่ะถ้าเราเขียนเสร็จแล้วเราค่อยระบายสีนะคะเราจะไม่ไประบายสีก่อนผ้าคลุมลอลิงลูกแบตเตอรี่เหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าคลุมลอลิงอ่ะเดี๋ยวไหนไหนไหนคำไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะนี้ถูกแล้วมันจะค่อนข้างเขียนยากหน่อยรู้เอาคำว่ากันไกลพอแล้วมีอะไรอีกนอกจากแบตเตอรี่อะไรอีกได้อีกคำมันจะยาวหน่อยแผ่นผ้าคลุมใช่ค่ะเป็นเก้าอี้ได้นะคะเป็นเก้าอี้ได้เป็นกันไกลอะไรอีกแสดงว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตบริการโอเคเก่งมาก

0: ใครเสร็จแล้วนักเรียนสามารถระบายสีได้เลยนะคะใครเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้เลยคุณครูไปทางสามารถแนะนำในเรื่องของการสะกดคำการเขียนคำให้กับเด็กๆได้เลยนะคะอะไรนะลูกช่างใช่ไหมคะชออางอช่างไม่เอกช่างสมุดเป็นอะไรคะมีสมุดอะไรอีกไหมคะเอาขึ้นมาเขียนก่อนได้ใช่ค่ะ
1: ไม่เอกอย
0: ู่
1: ตรงไหน
0: ไม่เอกอยู่ตรงชอช้างได้ค่ะแต่เขียนตรงหน้านี้เขียนตรงหน้านี้นะหนูน้องชื่อทีทัศใช่ไหมลูกน้องทีทัศสามารถเขียนข้อที่1 2 3 4 5ยกตัวอย่างมาเลย5ข้อว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตใช่ค่ะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมมีอะไรบ้างนะคะได้ไหมลูกน้องชนกพลเหรอลูกชนกพลฉันเขียนลงไปเลยลูกใครเสร็จแล้วในกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบางคนเนาะหืมไหนเป็นอะไรเออยังไม่ต้องรูดก็ได้ลูกหนูเก้าอี้ไม้โทไม้โทตรงเนี้ยไม้โทกันไกลกอไก่รอเรือ2ตัวสระไอ้ไม้มะลายกอไก่รอเรือ

ไหนลูกไม่มีไม่โทรค่ะลูกอันนี้คืออะไรลูกกันไกลหรอการหนาเขียนถูกลบนอนหนูออกแล้วก็เป็นสระไอไม้มะลายสระไอไม้มะลายกอไก่รอเรือเขียนอยู่ข้างหลังค่ะลูกข้างหลังตรงนั้นแหละลูกอันนี้เสร็จยังเนาะน้องอะไรนะจักรพรรดิโอเคกลุ่มนี้ย่ำมากจักรพรรดิเก่งมากตอบได้วีสระอีอยู่ตรงวาแหวนลูกน้องเขียนมาทั้งหมด5ข้อนะลูกยกตัวอย่างมาห้อ5ข้อแล้วหนูตกแต่งได้หนูจะวาดอะไรก็วาดได้อาจจะวาดเป็นร้านตัดผมก็ได้โอเคเก่งมากอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้ลบอันนี้ออกกอไก่รอเรือ2ตัวไม่ใช่อันนี้ไม่มีรอเรือ2ตัวแล้วก็สระไอ้ไม้มะลายสระไอ้ไม้มะลายไม่ใช่อันนี้ไม่อีกนี่ตัวนี้มีรอเรือด้วยเนี่ยเนี่ยสระไอ้ไม้มะลายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขียนเนี่ยคำว่ากรรไกรมีรอเรือด้วยลูกใครเสร็จแล้วให้ระบายสีหนูเสร็จยังลูกน้องอะไรน้องชินภัทรไหนคุณเนี่ยตรวจดูสิเสร็จแล้วระบายสีเลยตกแต่งได้เลยลูกมันยังมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาให้เด็กๆตกแต่งระบายสีได้เลยไม่โทรค่ะระบายผิดหน้าระบายหน้าที่4ค่ะลูกหน้าที่เราทำใบงานนะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เสร็จยังคะอ๋อระบายสีอยู่เหลืออีก2ตัวอย่างลูกเยอะแยะเลยจะลงไปผ้าคลุมช่างตัดผมหมอม้าลูกถูกต้องค่ะช่างทำผมน้องจะเขียนคำว่าอะไรลูกหวีอันนี้คือหวีใช่ไหมคะหอวออีสระอีอันนี้วอแหวนอันนี้วอแหวนน้องลูกเขียนให้หมดจนในกรอบก่อนเหลืออีกกี่ตัวอย่างอ่ะ3ใช่ค่ะยกตัวอย่างก่อนแล้วเราค่อยระบายสีทำให้เสร็จก่อนระบายสีเราสามารถตกแต่งเลาะนอกเวลาได้เสร็จยังเหลืออะไรอีกอ่ะหนูลองยกตัวอย่างมาวีค่ะเขียนวีได้เลยหอวออีวีเสร็จแล้วเดี๋ยววางไว้บนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันว่านักเรียนเขียนเหมือนคุณแนนหรือไม่นะคะเดี๋ยวคุณแนนจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งน้องจะเอาอะไรลูกสระอีลูกไม่ใช่สระอีต่อไปยกตัวอย่างอะไรอีกอย่างเช่นอะไรคะที่เราต้องใช้ในการเปิดร้านทำผมเปิดร้านเสริมสวยอะไรอีกคะอะไรอีกเสร็จยังกลุ่มที่1เสร็จทุกคนยังกลุ่มที่2ยังเฮ้ยยังมากำลังระบายสีเนี่ยตัวหนังสือสวยอันนี้เป็นรอเรือลูกรอเรือกันไกลอะรอเรือผ้าคลุมมีลอลิงด้วยลอลิงคอรออุมาคุมลบออกตรงนี้ถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยนะคะเป็นเพียงแนวทางในใบงานครูแนนให้นักเรียนยกตัวอย่างกี่ข้อคะในใบงานมีกี่ข้อ

0: มี5ตัวอย่างเท่านั้นเองใช่ไหมคะซึ่งในการผลิตในการเปิดร้านทำผมเนี่ยเปิดร้านตัดผมมันก็ต้องมีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนเอาฟังก่อนนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วมือวางบนตักนั่งตัวตรงตรงเอ๊ะใครยังไม่นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วมือวางบนตักแล้วมือวางบนตักใครยังไม่นั่งตัวตรงมองดูสิคะนักเรียนปลายทางคะทำเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยใบงานกันนะคะแต่การเฉลยใบงานในครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางในการทำใบงานเท่านั้นนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมและตรวจสอบใบงานของนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนั่งตัวตรงหรือยังคะยังเลยอ่ะนักเรียนวางสีก่อนเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยโดยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าที่คุณแอนยกตัวอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะให้นักเรียนส่งใบงานอีกรอบหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานที่3เรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะมาดูตัวอย่างจากคุณแอนเลยคุณแอนจะยกตัวอย่างอะไรบ้างนะคะการที่เราจะผลิตร้านตัดผมเปิดร้านตัดผมให้เราได้ไปใช้บริการกันนั้นนะคะจะต้องมีทรัพยากรในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นกรรไกรไหนใครมีคำตอบเป็นกรรไกรโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะแน่นอนเลยเปิดร้านตัดผมจะต้องมีอะไรคะมีกรรไกรนะคะอย่างน้อยต้องมีกรรไกรล่ะค่ะต่อไปคุณแนนยกตัวอย่างต้องมีที่สำคัญต้องมีอะไรคะช่างตัดผมนั่นเองถ้าไม่มีช่างตัดผมเปิดร้านตัดผมได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเป็นทรัพยากรหลักในการเปิดร้านตัดผมนั่นเองต่อไปเป็นผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมเวลาที่เราไปตัดผมนั่นเองต่อไปเป็นเก้าอี้นั่นเองนะคะวีถ้าหากนักเรียนปลายทางตอบไม่เหมือนครูแนนเลยผิดไหมคะผิดไม่ผิดนะคะรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางด้วยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวไปแล้วนะคะซึ่งสินค้าและบริการในครอบครัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีเยอะแยะมากมายนะคะในชั่วโมงนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่ครูแนนยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเสื้อผ้าหมอนหรือเก้าอี้นะคะก็คือสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรายาสีฟันแปรงสีฟันใช้ไหมคะใช้ถ้วยแก้วชามใช้ไหมคะใช้นั่นก็คือสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวของเราตู้เสื้อผ้าเตียงนอนเป็นสินค้าที่เราใช้ในตัวไหมคะเป็นไหมคะเป็นนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นบริการที่เราใช้ในครอบครัวอย่างเช่นอย่างเช่นบริการค่ะลูกอย่างเช่นอะไรจากในภาพไปใช้บริการร้านตัดผมไปใช้บริการที่โรงพยาบาลนี่เขาเรียกว่าบริการนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีบริการซักอบรีดที่เราไปใช้บริการบริการรถโดยสารประจำทางบริการที่โรงภาพยนตร์ ไปเพื่อความเพลิดเพลินนะคะนี่ก็คือตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณเอนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการในโรงเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสินค้าและบริการในโรงเรียนคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะ
1: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E resp

0: ก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งรอบของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีปริศนามาให้เด็กๆได้ทายด้วยนะคะปริศนาแรกเขาจุดๆๆก้อนหินเขาทำอะไรกับก้อนหินคะ
1: มีก้อนหิน
0: เขามีก้อนหินยังไม่ถูกเป็นอาการกริยาเขาอะไรคะเขาโยนก้อนหินก็ถูกแล้วเขาทำอย่างไรคะ
1: เขา
0: ทำอย่างไรคะกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันค่ะเด็กๆสะกดคำว่าปลาให้คุณแหม่มฟังหน่อยเก่งมากๆค่ะเขาปาก้อนหินเด็กๆออกเสียงค่ะเขาปาก้อนหินต่อไปค่ะปริศนาที่2จุดๆๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจุดๆๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำเอามือจับหูค่ะ1 2 3ดาเนียค่ะจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสิ่งนั้นคือ
2: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆนำมือจับหูค่ะ1 2เด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะจุดๆๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำคืออะไรคะ
3: ลำธาร
0: ลำธารยังไม่ถูกค่ะใครตอบได้บ้างครูแหม่มใบให้ว่ามีคำว่าปลาแต่ว่าไม่ใช่คำว่าปลาเอามือจับหูไว้ค่ะมีพยัญชนะต้นปอปามีสระคือสระอา1 2 3น้องวันใหม่ค่ะ
4: ปลาป่าไม
0: ้ป่าไม้เก่งมากค่ะเด็กๆช่วยคุณแหม่มสะกดคำว่าป่าหน่อยค่ะปออาป่าไม่เอกป่าอ่านประโยคพร้อมกันค่ะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปริศนาที่3เด็กๆบางคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางบางคนพอที่จะจับทางของคำตอบได้แล้วนะคะมาดูปริศนาต่อไปค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือจุดๆๆนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 2.5 3น้องค่ะ

0: ของพ่อหรือแม่คะคำตอบคือ
1: น้อง
0: น้องสาวยังไม่ถูกค่ะเอามือจับงูค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบของสองข้อมีอะไรที่เหมือนกันมีนอกจากปอปลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกคะสระอาแต่แตกต่างกันที่อะไรเอามือจับงูค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องชยากรค่ะคำตอบคือสองสามน้องชนะการค่ะ
2: ป้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำว่าป้าค่ะหนึ่งสองสามปออาปาไม่โทป้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือป้าเก่งมากๆเลยค่ะปริศนาต่อไปค่ะคนจีนคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆๆคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆๆเรียกพ่อว่าอะไรคะน้ำมือจมูกค่ะ1 2 3น้องนันทวัฒน์ค่ะคำตอบคือคนจีนเรียกพ่อว่า
3: ป๋าครับป๋าครับ
0: ป๋ายังไม่ถูกค่ะน้ำมือจมูกค่ะ1 2 3น้องณัฐพัฒน์ค่ะคนจีนเรียกพ่อว่า
2: ป๋า
0: ป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะป๋าสะกดค่ะปออาปาไมตรีปลาอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะคนจีนเรียกพ่อว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆจุดๆแปลว่าพ่อหรือบิดาทำไมคำว่าพ่อหรือบิดาเนี่ยเรียกได้หลายคำจังเลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าพ่อหรือบิดาอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมีเด็กๆต้นทางแอบตอบคำตอบนี้ไปแล้วด้วยมือจับหูค่ะ1 2สามน้องแดนไตรค่ะจุดๆๆเรียกว่าจุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
4: มารดาม
0: ารดาคือแม่ค่ะยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเอามือจับหูเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบถูกไปแล้วในคำถามข้อที่4น้ำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์จุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาเรียวเรียกว่า
2: พ่อ
0: ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้ำมือจับหูอีก1รอบค่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วถ้ายังตอบไม่ถูกนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เด็กๆต้นทางและเดี๋ยวปลายเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3เด็กหญิงปณิตาค่ะ
5: ป๋าย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาเสียงค่ะป๋าสะกดคำว่าป๋าค่ะปออาสะกดอีกหนึ่งรอบค่ะปออาปาไม้จัดตะวาป๋าอ่านประโยคค่ะป๋าแปลว่าพ่อบิดายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ที่เป็นคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคำแรกค่ะป๋าป๋าป้าป๋าป๋าเด็กๆอ่านเอง1 2 3ป้าป้าป้าป้าป๋าเด็กๆคะคำทั้ง5คำนี้เด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้าง หนึ่งเลยคือปอปลาสองนะคะคืออะไรคะสระอาแล้วปอปลาเนี่ยเป็นอักษรหมู่ไหนคะตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามทำท่าด้วยค่ะเป็นอักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วสิ่งไหนที่เขาแตกต่างกันคะเด็กๆวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนของแต่ละคำแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรกลางเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เขียนเหมือนกันแต่วรรณยุกต์แตกต่างกันเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วจะอ่านเหมือนกันหรือว่าอ่านแตกต่างกันแล้วความหมายของแต่ละคำเนี่ยจะแตกต่างกันหรือไม่นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้ในรายวิชานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์เพื่อการออกเสียงและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาดูกันว่าวรรณยุกต์คืออะไรใครตอบคุณแหม่มได้บ้างว่าวรรณยุกต์คืออะไรน้องค่ะวรรณยุกต์คืออะไรคะ
1: สิ่งที่อยู่ข้างบน
0: สิ่งที่อยู่ด้านบนของอะไรคะ
1: พยัญชนะค่ะ
0: พยัญชนะพยัญชนะอะไรคะ
1: พยัญชนะที่เราเขียน
0: พยัญชนะที่เราเขียนพยัญชนะที่เราเขียนด้านหน้าของสระเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆพยัญชนะอะไรเอ่ย
5: พยัญชนะ
0: ต้นนะคะวรรณยุกต์ก็คือจะอยู่ด้านหน้าด้านบนนะคะของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะซึ่งวรรณยุกต์นะคะเด็กๆก็คือเป็นเครื่องหมายนะคะที่แสดงระดับเสียงสูงต่ำในภาษานะคะคำที่มีรูปพยัญชนะและสระเหมือนกันหากมีเสียงวรรณยุกต์หรือรูปวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้คำนั้นความหมายแตกต่างกันเช่นคำปาป่าป้าป้าป๋าใช่ไหมคะวรรณยุกต์แตกต่างกันคำก็ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวรรณยุกต์เราจะมาทบทวนในเรื่องของวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีกี่รูปใครตอบครูแหม่มได้บ้างนันทิมาค่ะวรรณยุกต์มีกี่รูปคะสี่รูปเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้ววรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างเด็กๆปลายทางคะวรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างนี่เลยนะคะเด็กๆลองดูรูปของวรรณยุกต์นะคะที่คุณแหม่มขีดแบบนี้แสดงว่ามีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนี่คือรูปวรรณยุกต์ไม้อะไรคะไม้เอกเวลาครูแหม่มถามเด็กๆว่าเป็นรูปวรรณยุกต์อะไรให้เด็กๆ เติมคำว่าไม้ด้วยนะคะเช่นรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
5: ไม้โท
0: ไม้ตรี
5: ไม้จ
0: ัตวาแล้ววรรณยุกต์มีกี่เสียงคะตอบได้บ้าง
5: กี่เสียง
0: คะ5เสียงนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรบ้างเสียงแรกสามัญเด็กๆเอาเสียงค่ะสามัญ
5: เอก
0: โท
5: ตร
0: ี
5: จ
0: ัตวาจำไว้ว่ารูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูป5เสียงเอาละค่ะเด็กๆใช่เลยค่ะมีสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรกลางก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของอักษรกลางใครจำอักษรกลางของเราได้บ้างคะว่ามีกี่ตัวเอ่ย
5: 11
0: มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรกลางมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรบ้างคะ
5: ไก่ย่างหมูเต่าย่างบนตาโอ้
0: ขออีกหนึ่งรอบนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางวิธีการท่องจำอักษรกลางก็คือ
5: ไก่ย่างหมูเต่าย่างบนตาโอ้
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะครูแม่มีคำถามมาถามเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางด้วยคำถามแรกนะคะนักเรียนเนี่ยมีวิธีการผันวรรณยุกต์วิธีใดบ้างเด็กๆใช้วิธีใดในการผันวรรณยุกต์บ้างคะ ใช้คำในการผ่านวรรณยุกต์หรอคะเด็กๆใช้อะไรในการผ่านวรรณยุกต์คะเราจะใช้สิ่งใดมาช่วยในการผ่านวรรณยุกต์เราคะ
6: เสียง
0: น้องค่ะยังไม่ถูกค่ะ
6: เสียงค่ะ
0: เราจะใช้อะไรในการผ่านวรรณยุกต์เราคะอะไรคะ
4: นิ้ว
0: มือนะคะเราจะใช้นิ้วมือในการช่วยผันวรรณยุกต์นะคะและอีกหนึ่งวิธีการเลยก็คือวิธีการท่องจำนะคะหลักการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะคำถามที่สองค่ะแล้วการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยในการช่วยผันวรรณยุกต์นิ้วแต่ละนิ้วแทนเสียงอะไรบ้างนี่ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆครูแม่มีนิ้วยักษ์มาฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูนิ้วยักษ์ของครูแหม่มกันค่ะเด็กๆนิ้วของเรามือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วคะ
6: 5 นิ้ว
0: นั่นเองเด็กๆชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่นะคะเด็กๆดูนิ้วมือของครูแหม่มนิ้วแรกเราเรียกว่านิ้วหัวแม่มือได้เอาเสียงค่ะนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี
6: ้
0: นิ้วกลาง
6: น
0: ิ้
6: วนาง
0: นิ้วก้อย
6: น
0: ิ้
6: วก้อย
0: เด็กๆบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าเวลาที่เราผันวรรณยุกต์เนี่ยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงอะไร
6: เส
0: ีย
6: งอะไรคะ
0: เสียงสามัญเสียงสามัญคือป้ายไหนคะเด็กๆป้ายที่อยู
6: ่
0: ด้านล่างสุดนะคะนี่เลยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญนี่ต่อไปนิ้วชี้ของเรานิ้วชี้ของเราแทนเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงเอกเสียงเอกอยู่ที่ป้ายลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่2นะคะนี่เสียงเอกต่อไปนิ้วกลางเราแทนเสียง
6: โท
0: เสียงโทคือป้ายไหนคะ1 2หรือว่า3 3ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะนิ้วนางของเรานี่แทนเสียงอะไรคะนิ้วนางของเราแทนเสียงอะไรคะเสียงตรีคือป้ายลำดับที่2และสุดท้ายเสียงจัตวานิ้วก้อยของเราแทนเสียงจัตวาเด็กๆลองนำมือของเราขึ้นมาวิธีการผ่านวรรณยุกต์นะคะเด็กๆจะชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วหักนิ้วลงนะคะหรือว่าเด็กๆจะค่อยๆชูขึ้นมาทีละนิ้วแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเอาละค่ะนิ้วโป้งของเราแทนเสียงสามัญนิ้วชี้ของเราแทนเสียงเอกนิ้วกลางของเราแทนเสียงนิ้วนางของเราแทนเสียงและนิ้วก้อยของเราแทนเสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆดูคำศัพท์นี่ดูคำศัพท์แล้วให้เด็กๆนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้ามาช่วยครูแหม่มติดหน่อยนะคะมาช่วยครูแหม่มดูคำบัตรคำนะคะและนำไปติดแต่ละนิ้วว่าแต่ละนิ้วเนี่ยเด็กๆติดคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะมาเลยค่ะเริ่มที่กลุ่ม1ก่อนนะคะขาดกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาต่อตรงคนที่3ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเพื่อนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกครูแหม่มจะให้ติดเสียงสามัญเด็กๆกลุ่มที่1บอกเพื่อนสิคะว่าควรที่จะนำคำไหนมาติด
7: คำที
0: ่เท่าไหร่คะคำที่1นะคะเพื่อนบอกมาอย่างนี้นะคะคำที่1นะคะน้องนำไปติดด้านบนได้เลยค่ะนี่ต่อไปค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเด็กๆติดผิดหรือว่าติดถูกคำที่2เสียงเอเพื่อนๆบอกว่าคำนี้ค่ะครูแมมต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะ เด็กๆลองดูนะคะลองดูเพื่อนๆติดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเด็กๆคิดว่าเราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือที่เท่าไหร่นิ้วมือนิ้วไหนคะ
7: น
0: ิ้
7: ว
0: ที่เราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือนิ้วที
7: ่
0: นิ้วที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5นิ้วที
7: ่
0: 4กับ5ให้ทำอย่างไรคะให้คุณหมันทำอย่างไรคะสลับกันนะคะนี่เลยนะคะการเรียงนิ้วมือการเรียงแผ่นป้ายแบบนี้นะคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันผันนะคะเด็กๆลองผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะป้าย
7: ป
0: ้
7: าย
0: ป้าย
7: ป
0: ้าย
7: ป
0: ้าย
7: ป้าย
0: เด็กๆช่วยคุณหมันผันอีก1รอบค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3
7: ป้าย
0: เด็กๆลองดูคำที่คุณแหม่มนำมาปอปาเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณแหม่มนำมาเป็นอักษรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียงคะ
7: 5
0: เสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆลองดูว่าแล้วรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันไหมคะ
7: ตรง
0: กันไหมคะตรงกันไหมคะเด็กๆลองดูเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะใช่ตรงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์เขาเป็นไม้เอกตรงไหมคะ
7: ตรง
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์เป็นไม้โทตรงไหมคะ
7: ตร
0: งเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้ตรีตรงไหมคะ
7: ตรง
0: และเสียงสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ไม้จัตวาถูกต้องไหมคะ
7: ถ
0: ูกต้องเก่งมากๆปรบมือให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆอักษรกลางนะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะซึ่งอักษรกลางนะคะเด็กๆเราจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะคำที่เป็นเสียงสามัญนะคะเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้ตรีและเสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือรูปวรรณยุกต
7: ์อ
0: ะไรนะคะจัตวายังไม่ถูกค่ะต้องเติมคำว่าไม้จัตวาไปด้วยนะคะถึงจะถูกต้องแบบนี้นะคะซึ่งการผันอักษรกลางนะคะหากจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะต้องเป็นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะคำเป็นคืออะไรคะครูแหม่มคำเป็นนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงยาวเช่นปูได้ดาวเสียงค่ะปู
7: ชาม
0: ีเห็นไหมคะประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงสั้นได้แก่สระอัมได้ดาวเสียงค่ะอัม
7: ไอ
0: ไอ
7: เอา
0: เช่น
7: ด
0: ำ
7: ไป
0: ได
7: ้
0: เราต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกรณีที่มีตัวสะกดบ้างถ้ามีตัวสะกดนะคะเขาจะต้องเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากงเด็กๆเอาเสียงค่ะกง
7: ก
0: น
7: กม
0: เกย
7: โก
0: ก็คือจะมีตัวงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเช่นคำว่าวาง
7: วาง
0: บิน
7: บ
0: ิน ชม
7: ชม
0: เลย
7: เลย
0: ขาว
7: ขาว
0: ทีนี้นะคะถึงเวลาของเราแล้วนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆนะคะลองผันเสียงวรรณยุกต์คำแรกเด็กๆลองดูคำแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะคำว่าเก่า
7: เก
0: ่
7: า
0: คำว่าเก่านะคะเราจะเริ่มผันที่เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะเป็นเก่า
7: เก
0: ่
7: า
0: เก่า
7: เก
0: ่
7: า
0: เก่า
7: เก่า
0: เด็กๆผันอีก

0: งครั้งค่ะเก่าเก่าเก่าเก่าเก่าต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยคำว่าเก่าก็จะเป็นเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ไม้เอกตรงกับเสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สองคือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำที่สองคือคำว่าโก่งเดี๋ยวเสียงค่ะโก่งเวลาเราผันเสียงวรรณยุกต์เสียงสามัญคำว่าโก่งจะได้เป็นเสียงเป็นคำว่าอะไรคะโก่งเด็กๆผันค่ะโก่งโก่งโก่งโก่งโก่งออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะโก่งโก่งโก่งโก่งโก่งเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะตอบครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าโก่งเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งเอก
0: เสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งเอก
0: เสียงเอกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคำว่าโก่งรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงของเขาก็จะเป็นเสียงเอกตรงกับรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สามคำว่าแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้วเด็กๆช่วยคุณแม่พันหน่อยค่ะแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แก้ว
0: แก้ว
1: แก้ว
0: เด็กๆตอบครูแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าแก้วมีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เสียงโทนั่นเองนะคะรูปวรรณยุกต์ไม้โทแต่เสียงของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: จ
0: ำคำนี้ออกเสียงว่า
1: จำ
0: จำเด็กๆออกเสียงค่ะจำ
1: จำ
0: ผันพร้อมกัน1 2 3
1: จำจำจำจำ
0: จำอีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่2ขอกลุ่มเดียวค่ะวันนี้ขอกลุ่มที่2นะคะผันคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: จำจำจำจำจำ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าจ้ำนะคะมีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเพราะฉะนั้นมีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเพราะฉะนั้นเสียงของเขาคือเสียง
1: โท
0: โทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
1: จ
0: ี
1: จ
0: ีเด็กๆออกเสียงค่ะจี
1: จ
0: ีผันพร้อมกัน1 2 3
1: จีจีจีจ
0: ีจีขอกลุ่มที่5ค่ะผันคำนี้ให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มที่5ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจี๋เป็นเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งอะไร
3: จี๋ค่ะ
0: เสียงอะไรคะ
3: เส
0: ีย
3: งอะไรคะ
0: เสียงอะไรคะเด็กๆเวลาเราตอบเสียงจะไม่มีคำว่าไม้แต่เวลาเราตอบรูปวรรณยุกต์เวลาที่ครูแหม่มถามเราจะตอบรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแต่เวลาที่ครูแหม่มถามเสียงวรรณยุกต์เราจะไม่พูดคำว่าไม้เราจะตอบเลยว่าเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาแบบนี้นะคะเอาละค่ะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งสำหรับเด็กๆกลุ่มที่5ได้ๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าจี๋เป็นเสียงอะไรคะ
1: จ
0: ั
1: ตวา
0: จัตวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
1: จ่าย
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะจ่าย
1: จ
0: ่
1: าย
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะ
1: จ่าย
0: จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายกลุ่มที่1ผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: จ่ายจ่ายจ่ายจ่าย
0: กลุ่มที่1ค่ะคำว่าจ่ายมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
4: เส
0: ียงเอกถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าด้าน
1: ด้าน
0: เดี๋ยวเสียงค่ะด้าน
1: ด้าน
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน
1: ด้าน
0: ด้านด้านด้านด้านที่3ค่ะผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอเสียงดังหน่อยค่ะได้ไหมคะได้นะคะเราต้องมีความมั่นใจนะคะพันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ด้าน
0: ด้าน
1: ด้าน
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆกลุ่มที่3คะคำว่าด้านเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออก

0: ียงว่าดัน
1: ด
0: ัน ดันเด็กๆผันคำนี้พร้อมกัน1 2 3ดันดันดันดันดันกลุ่มที่4พร้อมที่จะผันคำนี้ให้คุณแม่ฟังไหมคะ
1: พร้อม
0: เก่งมากๆค่ะผันพร้อมกัน1 2 3ดันดันดันดันดันแล้วคำว่าดันมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะโด่ง
1: โด่ง
0: ผันพร้อมกันค่ะ1 2 3โด่งโด่งโด่งโด่งโด่งอีก1ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วคำว่าโด่งนะคะก็จะเป็นเสียงเอกนะคะตรงกับรูปวรรณยุกต์แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าบ้าน
1: บ
0: ้
1: าน
0: ผันคำนี้ค่ะ
1: บ้าน
0: บ้านบ้านบ้านบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: บ
0: ้
1: านบ้านบ้านบ้าน
0: คำว่าบ้านเป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะแบ่
1: ง
0: ผันพร้อมกันค่ะ
1: แบ
0: ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แบ
0: ่
1: ง
0: แบ่งแบ่งแบ่งคำว่าแบ่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ
1: ไม
0: ้ไม้เอกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเบี้ยวผันพร้อมกันค่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
0: คำว่าเบี้ยวเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: โท
0: โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆแป้ง
1: แป้ง
0: แป้ง
1: แป
0: ้
1: ง
0: ผันพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: แป้งแป้ง
0: แป้งแป้งแป้งอีกหนึ่งครั้งค่ะคำว่าแป้งเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทแล้วรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูป
1: ไม
0: ้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะโป่งผันวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะ
1: โป่งโป่ง
0: โป่งโป่งโป่งอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: โป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมผันไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแล้วคำว่าโป่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของคำว่าโป่งคือรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ผันพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: ป้าย
0: ป้ายป้ายป้ายป้ายอีก1ครั้งค่ะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคำว่าป้ายฟังให้ดีนะคะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต
1: ์
0: รูปวรรณยุกต์ไม้โทนะคะแล้วเสียงของเขาคือเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ้าง
1: อ้
0: าง
1: อ้
0: างผันพร้อมกันค่ะ
1: อ
0: ้
1: างอ้าง
0: อ้างอ้างอ้างอีกหนึ่งครั้งค่ะคำว่าอ้างเสียงของเขาคือเสียง
1: โท
0: เสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นนะคะซึ่งครูแหม่มนะคะได้นำนิ้วมือยักษ์ของเรานะคะมาแล้วนะคะและตอนนี้นะคะครูแหม่มแจกนิ้วมือนะคะที่เป็นกระดาษให้กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกกระดาษนิ้วมือนะคะให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆจะได้ผันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาผันนะคะเด็กๆให้เด็กๆชี้ไปที่นิ้วมือในกระดาษของเรานะคะโดยที่เราจะเริ่มผันที่เสียงอะไรก่อนคะเด็กๆสามัญไปที่เสียง
1: เ
0: อไปที่เสียง
1: โ
0: ทไปที่เสียงตรีบและสุดท้ายคือเสียงจัตวาแต่ละนิ้วนั่นเองนะคะซึ่งคำแรกนะคะที่ครูแหม่มจะให้เด็กๆผ่านก็คือคำว่าจ้องเด็กๆออกเสียงค่ะจ้อง

0: จ้อง
1: จ้อง
0: หันพร้อมกันค่ะเด็กๆชี้นิ้วชี้นิ้วมือของเรานะคะไปที่นิ้วที่อยู่ที่กระดาษด้วยนะคะเริ่มชี้ที่เสียงสามัญนิ้วหัวแม่มือของเรานะคะหันพร้อมกัน1 2 3จ้องจ้องจ้องจ้องจ้องอีก1ครั้งค่ะจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องเด็กๆบางคนไม่ขยับนิ้วมือเลยค่ะบางคนยังอยู่ที่นิ้วสามัญเสียงสามัญอยู่เลยเวลาที่เราผันแต่ละเสียงเราก็จะต้องนำนิ้วของเราไล่ไปทีละเสียงนะคะเอาใหม่ค่ะเด็กๆคำว่าจ้องอีก1ครั้งค่ะ1 2 3
1: จ
0: ้
1: อง
0: จ้องจ้องคำว่าจ้องเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจ้องมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์คือรูป
1: ไม
0: ้โทเก่งมากๆเลยค่ะเอาอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆคำว่าจ้องนะคะเด็กๆจะได้ทบทวนนะคะให้มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะหันคำว่าจ้องพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: จ้องจ้องจ้องจ้องจ้อง
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: จ้องจ้องจ้องจ้องจ้อง
0: ต่อไปค่ะคำที่2ดึงเด็กๆเอาเสียงค่ะดึง
1: ด
0: ึ
1: ง
0: มีบางคนนะคะเด้งตัวทำท่าทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผันคำว่าดึงกันนะคะเด็กๆเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเราจะมาผันพร้อมกันเลย1 2 3ดึงดึงดึงดึงดึงอีก1ครั้งค่ะ
1: ดึงดึงดึงดึงดึง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำว่าดึงมีรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปวรรณยุกต์คุณแม่ถามถึงรูปวรรณยุกต์ค่ะ
1: ไม
0: ้จัตวาแล้วเสียงคำว่าดึงคือเสียง
1: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคำที่3ค่ะบึ้
1: ง
0: ได้ออกเสียงค่ะบึ้
1: ง
0: บึ้
1: ง
0: หันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
1: บึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: บึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: เด็กครูแม่มหน่อยค่ะว่าคําว่าบึ้งมีรูปวรรณยุกต์มั้ยคะ
1: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นเสียงของเขาก็คือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคําที่4คือคําว่าเป่าได้ได้เอาเสียงค่ะเป่า
1: เป
0: ่
1: า
0: เป่าผันวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
1: เป่าเป่าเป่าเป่าเป่า
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: เป
0: ่
1: าเป่าเป่าเป่า
0: คำว่าเป่ารูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้เอกเสียงของเขาคือเสียง
1: เ
0: อเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่า
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เดี๋ยวได้เอาเสียงค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เดี๋ยว
1: เ
0: ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเดี๋ยวพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: เดี๋ยว
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต์จัตวาเสียงของเขาคือเสียง
1: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
1: เจ
0: ๊งเจ๊งเดี๋ยวเสียงค่ะเจ๊ง
1: เจ
0: ๊
1: ง
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
1: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊ง
0: เจ๊งอีก1ครั้งค่ะ
1: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊ง
0: คำว่าเจ๊งมีรูปวรรณยุกต์คือรูป
1: ไม้
0: ตรีเสียงของเขาคือเสียง
1: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมต่อไปก็คือใบงานที่9เรื่องชวนผันอักษรกลางนะคะเด็กๆหน้าตาของใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อ1ไปพร้อมๆกันดีไหมคะเราทำข้อ1ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆตอบคุณแม่หน่อยว่าคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า

0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: ป
0: ุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปอะไรคะไม้จัตวานะคะเวลาเราเขียนรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆ เราจะเขียนขีดแบบนี้เพื่อแทนตัวพยัญชนะต้นนะคะและใส่รูปวรรณยุกต์อยู่ด้านบนนั่นเองนะคะไม้จัตวานะคะนี่แบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงจัตวาเราก็เขียนคำว่าจัตวาลงไปนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะรูปกับเสียงวรรณยุกต์นะคะของการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะรูปและเสียงจะตรงกันนะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็จะเป็นเสียงสามัญนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดที่9ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางมีคนทำไปได้ถึง3ข้อแล้วเด็กๆคะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณแม่ขอยืมหน่อยค่ะเราจะต้องเขียนแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำข้อ1นะคะเราก็จะต้องเขียนรูปวรรณยุกต์ก่อนนะคะเด็กๆตามด้วยเสียงวรรณยุกต์เด็กๆอย่าเขียนแค่รูปวรรณยุกต์ไปทุกข้อนะคะแล้วค่อยกลับมาเขียนเสียงวรรณยุกต์นะคะให้เขียน2อย่างนะคะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปนะคะส่วนคนไหนนะคะเด็กๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองนำนิ้วมือของเรานะคะขึ้นมาฝึกผันคำด้วยนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะ
2: สาม
0: ัญเก่งมากๆเลยค่ะถ้าคำไหนที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะหรือว่าเป็นเสียงสามัญเราก็จะขีดอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้ครูเพิ่งอธิบายไปเองค่ะให้น้องเขียนรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปค่ะไม่เขียนไล่ลงมาแบบนี้นะคะคำว่าจ้ารูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงต้องเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทหนูเขียนคำว่าโทค่ะคำว่าปุ๋ยปุ๋ยเป็นเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะเสียงจัตวาหนูก็ต้องเขียนคำว่าจัตวาสิคะแบบตัวอย่างที่คุณแม่เขียนให้ดูไงคะคุณแม่ไม่ได้ให้ยกตัวอย่างคำค่ะตรีน้องดูคำว่าตรีค่ะเขียนยังไงคะตรีตอรออีตรีใครเสร็จแล้วให้ยกมือบอกคุณครูเลยนะคะเขียนไปทีละข้อค่ะคำว่าป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงจะต้องเป็นเสียงอะไรคะป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงต้องเป็นเสียงเอกยอดเยี่ยมมากๆค่ะน้องดูคำนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะยังไม่ได้เขียนเลยกลุ่มนี้มีใครมีดินสอมากกว่า1แท่งไหมคะให้เพื่อนยืมหน่อยค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆชูให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยนะคะหนูถือเลยค่ะนี่นะคะมีเพื่อนๆต้นทางของเราเสร็จแล้วนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกผันวรรณ

0: ยุค่ะฝึกผันเสียงเบาๆนะคะเดี๋ยวรบกวนสมาธิเพื่อนค่ะผันเสร็จแล้วเหรอคะนี่นะคะเพื่อนผันเสร็จแล้วน้องลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะคำว่าปุ๋ยรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะปุ๋ยไม้จัตตวาเสียงของเขาคือเสียงเสียงจัตตวาลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเอานิ้วขึ้นเลยเอานิ้วขึ้นมา1 2 3
1: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะเหลือ2ข้อนะคะนี่เลยนะคะน้องลองผันคำว่าจ้าให้ครูแหม่มหน่อยค่ะนำนิ้วมือขึ้นมาค่ะนี่นิ้วมือของเรานะคะผันคำว่าจ้าค่ะ1 2 3จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าอีกหนึ่งครั้งค่ะจ้าจ้าจ้าจ้าจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะนี่ยังไม่ได้เขียนเลยค่ะนี่ก็ยังไม่ได้เขียนเลยเสียงสามัญเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนฝึกผันให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเสียงวรรณยุกต์ของเขาจะเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญเนี่ยค่ะเขียนคำลงไปด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะเอาละค่ะนี่ค่ะให้น้องผันเสียงเด็กๆฟังเพื่อนนะคะเพื่อนจะผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าบวยให้ฟังเอานิ้วขึ้นมาค่ะบวย1 2 3บวยบวยบวยบวยบวยอีก1ครั้งค่ะบวยบวยบวยบวยบวยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอหมดเวลาทำใบงานค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานนะคะคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเด็กๆให้เด็กๆกลับไปทำในเวลาว่างได้เลยนะคะมาดูข้อแรกค่ะเด็กๆตอบครูแม่มพร้อมกันนะคะปุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้จัตตวาเสียงคือเสียง
1: จ
0: ั
1: ตตวา
0: จ้ารูปวรรณยุกต์คือ
1: ไม
0: ้โทเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: โท
0: บวยรูปวรรณยุกต์คือรูปไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
1: ตร
0: ีตรียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดูค่ะมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีให้เด็กๆขีดแบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: สาม
0: ัญตีรูปวรรณยุกต์คือรูป
1: ไม้
0: จัตตวาเสียงของเขาคือเสียง
1: จ
0: ัตตวาต่อไปค่ะเด็กๆป่าร ูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
1: ไม
0: ้
1: เอก
0: เสียงวรรณยุกต์คือ
1: เ
0: สียงเอกอ้อรูปวรรณยุกต์คือไม้โทเสียงวรรณยุกต์ของอ้อคือเสียงโทนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: เก
0: ี้
1: ยว
0: เดี๋ยวเสียงค่ะเกี้ยวรูปวรรณยุกต์คือไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
1: ตร
0: ีต่อไปค่ะโบค่ะรูปวรรณยุกต์คือ
1: ไม
0: ่มีรูปวรรณยุกต์เสียงของเขาคือเสียง
1: สาม
0: ัญและใช้คำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่า
1: เจอ
0: เจอนะคะรูปวรรณยุกต์ของเขาคือไม้เอกเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียง
1: เอก
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะบทเรียนของ

เราคือการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเด็กๆเอามือเอานิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ5เสียง5เสียงมีเสียงอะไรบ้างนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเก่งมากค่ะและเสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกจะเป็นรูปวรรณยุกต์ตรงกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะไม้เอกนะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือไม้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือไม้ตรีและสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ของเขาคือไม้จัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่5เรื่องการผันอักษรสูงใบงานที่10เรื่องชวนผันอักษรสูงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของชวนผันอักษรกลางหรือการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะวันนี้บทเรียนของเราไม่ยากเลยนะคะก็คือจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการผันนิ้วมือนะคะผันวรรณยุกต์ลองผันดูนะคะเด็กๆจะได้อ่านนะคะรวมทั้งเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นแอเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่

ลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่

ตคำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระดีส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพลานอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้เท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนมาทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื้นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับตัวโตเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งตะคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื้นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเพื่อช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื้น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75 25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่ายังไงคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆลึกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที 4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นที่เรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ 4-5 ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะอะไรนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงแล้วก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี่เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนทีนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอปุ๊บหลับเลยแต่แถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้ยแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายๆเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้อันนี้ผิดปกตินะนอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ย

0: เราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกเอ้ยไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่ขาต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7นะครับณปัจจุบัน67ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่5-11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงมั้ยสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่าไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นการนาฬิกาชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาการตอบสนองของต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกมั้ยครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกมั้ยครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15 ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่มั้ยคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะแล้วงี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่หรือคนทำงานเป็นกะ ต้องทำงานดึกๆเดินเดินนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอ้าทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปประคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆเฉยเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอะ3-4ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งหนึ่งนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเล็มมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเล็มถ้าเราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินายวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่า
3: ไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโลกเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโลกที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับขึ้นกับตัวตับว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนักจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับแล้วมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกเตะต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่กี้ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับเซอร์เคเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆเนาะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกเราหลับตื่นๆตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟททีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยแหละมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่2โรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดี ทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหมหนึ่งต่อสองพันน้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็

มีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุอายุ10กว่าๆถึง20กว่าๆนะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับหนึ่งที่เราเรียกว่าREM sleep โผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนแล้วอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปก่อนสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขากระตุ้นตรวจไปเขากระตุ้นไปนะครับนะเขากระตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยแหละคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัจฉริประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่2ไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่3ไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้าง1ไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมี

0: ไม่เคยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กับในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นอย่างนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับนะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็ไปทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบหนึ่งแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหวะวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละหรือเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดเนี่ยไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองผมจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์คมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์คมาด้วยเราก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถาม8ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบนอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราเราก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่า นอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันว่าเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทเออมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือกับคนจะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะว่าเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่1เงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่ทำไมเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนหลับที่อยู่หอพักหรือบางคนอยู่ตึกแถวบอก มีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยครับเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี้เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นและจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น 5 โมงบางคนทาน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลับมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับ ลากยาไป4 ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคน

0: าจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะมันง่วงน่าดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะมันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับที่มัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการ

้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่www.si.mahidol.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม

0: ไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมิญนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
2: ประมาณโมง
3: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
3: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
3: ปลาเปลอะ
1: ปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้เหรอฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา

0: ทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมิธเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: มาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟ3สาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะ

0: ว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
1: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
2: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโคลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโคลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโคลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนหอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอัง
1: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอังอังแก๊บก็คือก
2: บ
1: กีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ
1: ่แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่

0: ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
1: เอาไปอังกัน
2: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือกค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรนเซเรดะตรุปลาเปลือก

0: ริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือก

0: ที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำยะนางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็จะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมๆ
1: ค่ะ
2: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิด
1: ค่ะ
3: สักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยัง
1: ค่ะ
3: ดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ทานได
1: ้ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
2: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวดีค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็
3: ดข้าวเต็ม
1: ยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
3: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
1: จะไง
3: จะไงจะนะเว้ย
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลือลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลือให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
4: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
3: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอะบางคนโดนมาประจานด้วย
4: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
3: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
4: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: เกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอก็ได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนเครื่องจักรกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุกเดลยี่เป็ดไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามี

ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win chief from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหามั่นช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซีมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะว่ามันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มาแอสเซมบลีประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตพิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์

ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะบันดิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรชิ้นนั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ102ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานยุควันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์เลยครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็

0: ทรอนิกส์มาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
0: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรเทคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
0: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรเทคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับโรเทคเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
0: เข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
2: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์

0: เยอะผมคงอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะว่าหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไปติดชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
2: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
0: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิต

0: างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่

0: เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายๆเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายๆ
1: หลังจากสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอถึงแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเลยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรหมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่โคโหป่าในตอนนั้นใช่ไหมคร
1: ับ เป็นลูกสาวของท่านที
0: ่ลูกสาวของท่านเลยคือแม่โคโหป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่โคโหป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่
0: ส่วนแรกภูมิพรหมบุรี
1: ค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่โคหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชาทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: มีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่โคหัวป่าในยุคนั้นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่โคหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่สี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะป้าแอ๋ว
1: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครูหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทรพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วขานี่ตำให้ละเอียดแต่นี้เลย
0: เอาขาดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะแต่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคั้วกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
0: คั้วก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีจงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเดี๋ยวเอามาอีก
2: ไอ้ที่มันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ที่มันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่ โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย

0: ั่วเองปุ่นปั่นเอง
1: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ่ะ
0: แม่ทำมา
1: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
0: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
1: เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนี่ว่าร้อน
0: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
1: อ๋อมันเล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
0: า
1: ะ
0: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเจ้เนี่ย
1: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้
0: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
1: ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
2: าหนูมาช่วยเขา
1: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
0: ทัน
1: ท่านไหน
3: เยอะ
1: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริง
0: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววไปเอามะนาวไปไหน
1: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
0: เกลือป่นใครซื้อมั้ยยัง
2: เกลือป่นซื้อไว้ยังน้องเอ้ยเกลือป่น
0: มีมั้ย
1: เกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรเกลือป่นด้วยเหรอ
0: เกลือป่นด้วย
1: อ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม
2: ่มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
0: บีบ
1: บีบไม่ทันใจ ออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
0: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
1: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวก
0: เอาม
1: ะพร้าวโรยอีก
0: มะพร้าวโรยบน
1: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
0: คนละอย่าง
1: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
0: แม่ครัวหัวป่า
4: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินเมี่ยงคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
1: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
2: พอแล้วอย่าย้ำลูก
0: อย่าย้ำนะ
1: พอแล้วได้เก็บไปล้าง
0: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับ
3: ไม่ป้าเขาติดปาก
0: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
3: ของยายเกี้ยงค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้แม่สีถูกไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
3: อ่ำแดงสินค่ะ
0: กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
3: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
3: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
3: ่ก็น่าเดี๋ยวเราเอา
0: เอาหม้อมาหม้อมาดีกว่าหม้อนี้เอาหม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
3: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้จริง
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
3: เหม
0: ือ
3: นมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
3: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
3: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
3: จ้ะ

0: เอาอาหารแม่โคป่าไปแข่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
1: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่วุ้ยประตู
0: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
1: เดี๋ยวเอาปลา
0: ปลาอยู่ไหนแม่แววนั่งแม่แววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
1: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
0: สุกแล้วหรือดิบ
1: สุกค่ะ
0: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
0: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
1: ใช่ใบข่า
0: ใบยอ
2: กับใบยอ
0: ใบยอกับใบข่า
1: ค่ะ
0: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราเอาไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
1: ไม่เคย
0: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
1: ได้เนี่ยมันเป็นจมูก
0: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม
1: ่ไม่ชาเลยค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะ
1: ๆค่ะ
0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
0: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
0: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูตัวละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
2: น้ำปลา
0: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
1: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
1: หางค่ะ
0: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
1: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
1: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
1: ปลาแหนมเหรอฮะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
1: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
1: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: และอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
0: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
1: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก

0: าก
1: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
1: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมี
2: กระเท
0: ีย
2: ม
1: หัวหอม
2: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
2: แล้วก็ตะไคร
0: ้พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
1: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
1: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
3: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ได้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
4: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
4: รุ่นคุณแม่
0: วันนี้จะทําอะไรให้เราชิมครับ
4: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อนึง
4: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
4: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ําใส
0: ่ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
4: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
4: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
4: ก็นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครูหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
4: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
4: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาเอาไว้ทำอะไรนะเนี่ย
4: ก็ไปมุ้งลวดทั่วไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
4: นี่ทำไว้ไง
0: โอ้ไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
4: จ้า
0: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
4: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
4: ใบเตยจ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
4: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
4: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
4: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
4: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลย
4: ใช่ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับพอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างคุณผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็เยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: ลูกใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้
1: ผมเครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
2: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดี๋ยวครับแม
1: ่มันถึงรสชาติมีความเผ็ดปลาแรมด้วยเค็มเกลือนิดนี้ส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
2: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยนึงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
2: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะ
2: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
2: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
2: นางลอย
1: นางลอย
2: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
2: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
2: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: อันนี้หอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมเข้าตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็รสช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: นิดๆ
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันละมุนข้างในในเวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้จริงแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดฉลองแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.mincourt.go.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
6: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
5: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
6: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
5: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
6: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได
1: ้ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้

0: แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: ฟุตบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาฟุตบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
0: เรื่องอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหมครับ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
0: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูกไหม
1: มีความต่าง
0: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ครับเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
0: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
0: ลูกเดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
0: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: ที่
0: จะเป็นมีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟนะ
0: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
1: ้
0: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
0: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่
0: เหมือนมีความอะแดปกับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
0: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัวฟุตบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะไหมครับการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยนะครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเพราะสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้ฟุตบอลเลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล
0: ็
1: กก็ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกไหมครับ
1: 2ด้านครับด้านนี้เป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านนี้ก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่อยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบาๆ
0: เบา
1: ๆใช่
0: เหมือนเป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบหนึ่งไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้งสองมือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได
0: ้
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้

0: ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสำหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้แล้วขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
1: ลองดูก็ได้ครับ
0: ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
1: เท้าขวา
0: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
1: อย่างนี้
0: ครับให้ตัดก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกศใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
1: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
0: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
1: แค่สัมผัส
0: ลักษณะแบบนี้สำหรับคล้ายๆเหมือนพัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้างให้ตรงที่สุด
1: ให้ตรงที่สุด
0: ใช่จะลองไหมครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลอง
0: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
1: ้ไม่เต็มไม
0: ้หรือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของกอล์ฟตีครั้งเดียวลงหลุมอันนี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
1: เข้าประต
0: ูเข้าเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
1: ้ครับอ๋ออย่างลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
1: ับ ผมพอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู
1: ่สมมุติว่าเหมือนพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกำลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้มั้ย
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาว
1: คือป้ายนู้นเลย
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
1: ้ซ
0: ึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกียรติเนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างไม่เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอ่ะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับไม้แล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตู คือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
0: ที่3
1: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
0: เป็นท่า3ครับ
1: ท่า3
0: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
1: ต้นไม้
0: อาจจะมีเนินอะไรครับ
1: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
0: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางป้ายก็คือเหตุที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
1: โอเค
0: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
1: ถ้าเราไม่ออก
0: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
1: อันนี้ถือว่า
0: ดีครับถือว่าดี
1: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
0: เชือกช่วยชีวิตไว
1: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
0: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
1: ครับใกล้ประตูที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับทุกว่าไปถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
1: โอเคครับ
0: เผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตท
1: ีย
0: ิ่งความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูฮะ
1: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
0: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
1: ไกล
0: บาง
1: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: บนเลนที่ขวดซ้าย
0: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
1: สักเสาซ้าย
0: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าว่าเกมนี้พิชิตทา3ไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบแล้วครับ
0: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
1: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
0: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึงนะ
1: ไม่เข้า
0: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
1: สรุปว่า6ที
0: สรุปว่ากลายเป็น6
1: 6ที
0: ครับ
1: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
0: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
1: ่อันนี้เกต12
0: 12ครับ
1: พา4
0: พา4เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้
1: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
0: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองถึงประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีที่ใกล้ประตูได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
1: ้
0: ง่ายขึ้น
1: เราควรซัดแรงพอสมควร
0: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังใช่ไหมอ๋
1: อหลังสุดนู่นเลย
0: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยหน
1: ึ
0: ่งแต้ม
1: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
1: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
0: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
1: ก็ออกไป
0: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
1: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
0: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเรามือใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้เกต
1: ใกล้ที่สุด
0: ครับโอเคครับ4มาลุ้นดูครับ
1: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
0: ถือว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
1: หก
0: ก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
1: เจ็ดเละเทะไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออกออกครับไม่ออกครับ
1: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมได้เปรียบกันแล้วตอนนี้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
1: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
1: ้
0: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้พ้น
1: ประตู
0: ต้องเล่นก่อน OB ครับOB
1: ลูกนี้พลาดสิบไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: จับวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็พลิกวางครับ
1: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
0: ช็อตที่4
1: 4แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ไปทีกันที่4ครับ
1: โอเคช็อตที่4เอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
0: นี่ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ผมเองแล้วไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: สี่ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
1: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
1: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข
0: ้
1: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
1: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเขตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับเจ็ดไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ที่8ครับ
1: เฮ้ยนี่สิ่งที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้เขายกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
1: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมนะครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทําให้เราต้องมีสมาธิม
1: ีความ
0: ละเอ
1: ีย
0: ดใช่ครับ
1: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชินขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแหว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: ก็จริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นฟุตบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: นี้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
1: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ์
1: ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
1: ยังไม่อยู่ๆถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกำลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: วิ่งอย่างเดียวเลย
2: ใช่
0: วันนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 660ก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็นๆ
2: ใจเย็นๆต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทําให้เรานิ่งก็แต่ตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่เนี้ยมีไม่กี่คน
1: แต่อยากให้มีคนมาเล่นเยอะนะครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
1: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุในซีเกมส์นะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมส์มีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยครับ
1: แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในซีเกมส์หรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงๆแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรครับ
2: ใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกำลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจำอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นอย่างนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกำลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นนะครับนี่เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
1: เอ็นจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับพ่อโชค
0: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้

รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนำทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่ไห
0: มมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็

0: ดูสถานที
1: ่
0: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
1: ่
0: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
1: เป็นปลาใหญ่
0: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
1: ่
0: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
1: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: เนาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดลาวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดลาวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายมันจะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลา
3: 100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โอ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
3: ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาว

0: ก็ได้ครับ2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
1: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
0: ได้ได
1: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
0: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
1: จ้ะ
0: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลยส
1: ่
0: วนมากจะปลาเล็กกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
1: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
3: เบา
0: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
0: ปลาเด็ดทัน
1: อะไรอ่ะ
0: ปลา
1: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
0: ประมาณ3โล
1: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
1: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
0: อ
1: ันนี้ปลาอะไรคะ
0: ปูดคาด
1: ปลาปูดคาด
0: ปลารูดรด
1: ปลาอะไรรดๆนะคะ
0: รูดรด
1: รูดรดหรือว่าปลาปูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
0: ใช่
1: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
0: ้
1: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วก็ตกตลอดเลย

0: สำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
1: ปล่อยไปแล้ว
0: ปล่อยไปแล้วอีกหนึ่งตัวโอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊ะด้วยนะคะขอบคุณป๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลกประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: ขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
2: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
2: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: ทีละครึ่งก
2: ็
0: คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
2: ่ไข
0: ่ไข่เลย
2: ไข่สองใบ
0: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
2: ในย่าน
0: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
2: าะชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
2: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
2: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
2: โรยเลยใบมะกรูด

0: มันเป็นอย่างงี
1: ้ความอริดอร่อยอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่
0: ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ผมปลาหวาน
1: ไ
0: หมเนี่ย
1: ไม่เนื้อปลาหวาน
0: เนื้อปลามันหวานใช
1: ่
0: ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสอยากกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกลเล
0: ่ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: ร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมาจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ประสาทของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่าน

0: าง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอจามเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจามค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรนะยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันลำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
4: จริงนะ
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตก
5: อมรินทร์ทีวี

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว

วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้หวัดในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะ

0: เราก็จำได้แค่เนี้ย
1: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
2: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
5: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
6: โอ้โหูจังจังูเลยนะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซ ซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะ

0: ในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยมากเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าว

บุญกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับในช่วงโควิดนะครับเราก็คงได้รับสัญญาณเตือนเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะเจอคนถามตลอดเลยเป็นไงบ้างไอไหมเจ็บคอไหมจมูกได้กินไหมอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งไอตัวนั้นมันคือสัญญาณเตือนนิดนึงว่าสุขภาพเราเป็นโควิดเปล่าแต่ที่ในเรื่องของภาระหนี้สินนะนะครับมันมีสัญญาณเตือนไหมนะครับว่าตอนนี้เรามีภาระหนี้สินที่จะเป็นหนี้ท่วมหัวหรือเปล่าสัญญาณเตือนง่ายๆของเรื่องของภาระหนี้สินนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยมันเหมือนเรื่องของสุขภาพอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกบ้างไหมว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลยหาเงินก็เยอะแต่ในทุกๆเดือนป๊อปไม่มีเงินเก็บนั่นคือสัญญาณเตือนตัวที่หนึ่งนะครับสัญญาณเตือนตัวที่สองเลยก็คือไอ้รายจ่ายที่เราจ่ายไปเยอะๆเลยเนี่ยนะครับจ่ายไปเพื่อกรณีไหนเยอะที่สุด

แต่คือสุขภาพทางด้านการเงินเคยทำบัญชีไหมครับว่าภาระหนี้สินเรามีอยู่มากเท่าไหร่เชื่อไหมครับผมเจอหลายคนเลยที่ไม่ทำบัญชีหนี้สินเพราะอะไรเพราะเขากลัวความจริงว่าเวลาไปทำบัญชีหนี้สินปุ๊บโอ้โหตัวเองจะมีภาระหนี้สินที่เยอะอย่าไปกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตัวเลยทำบัญชีเลยตรงนี้สบายใจกว่าทำให้เรารู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาครับก็คือว่าเราต้องเริ่มยืมเงินคนหรือยังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มยืมเงินคนนะครับตอนนั้นน่ะเราเริ่มมีภาระหนี้ท่วมหัวแล้วไอ้คำว่ายืมนะครับตรงนี้ต้องบอกนิดนึงไม่ได้หมายความว่ากู้แบงค์คือยืมเพื่อนก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะหลายๆคนนะครับเริ่มเป็นหนี้เนี่ยจะเริ่มจากการยืมเพื่อนก่อนเพราะอะไรเพราะการยืมเพื่อนเนี่ยมันคุยกันง่ายดอกเบี้ยมันไม่มีนะครับถ้ามาอย่างนึงเลยก็คือเราเริ่มกลัวว่าเริ่มกลัวอะไรคือกลัวความลับที่เราเป็นหนี้เนี่ยที่บ้านจะรู้ทีนี้เวลาเรากลัวเนี่ยอาการมันจะออกมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีเสียงกิ้งๆหน้าประตูบ้านเรารีบไปหยิบจดหมายก่อนเลยกลัวคนกลัวว่าคนในบ้านไปหยิบจดหมายก่อนเราแล้วจะไปเจอจดหมายตามทวงหนี้อันนั้นแหละครับภาระหนี้สินมาแล้วทำมาอย่างนึงเลยก็คือว่านอกจากจดหมายมาแล้วอะไรอีกที่ตามมาโทรศัพท์ทวงหนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับโทรศัพท์มาแล้วขึ้นเบอร์แปลกๆที่เราไม่เคยรู้เลยไม่ได้เมมเอาไว้ว่าเบอร์นี้เป็นใครนะครับแล้วเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเบอร์เจ้าหนี้โทรมาทวงตอนนั้นนะครับภาระหนี้เริ่มเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วภาระหนี้คือสัญญาณเตือนง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการพวกนี้อยู่ตอนนั้นให้รีบระวังเลยนะครับรีบบริหารรายได้และรายจ่ายและหนี้สินด้วยครับขอบคุณครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็พันแท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
3: อย่าเดินผ่านนี่
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เอ๋ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็ง

0: ทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
0: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
0: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
0: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พราะ
0: ด
1: ิน เนี่ย
0: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพิเศษถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอเราต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอันนี้ไม่ได้นะฮะต
0: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
0: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
2: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
2: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
2: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้เบื้องต้นเบสิกเลย
2: อ
0: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
2: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
2: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
2: คือจะเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่าใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
2: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
2: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
2: เนี่ยครับโอ้โห
0: เห็นครับ
2: เออว่ะเฮ้ยแต่เฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
2: ้โหอันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
2: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
2: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
2: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
2: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
0: ใช่ครับ
2: แต่อันนี้คือหลัก
0: ใช่ครับ
2: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
2: โอ้โห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
2: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
0: ใช่
2: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
2: า
0: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
2: โอเค
0: ใช่ครับ
2: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
2: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
2: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
2: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วมันก็ซุดอีกได้
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
2: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
2: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเกิดการทรุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
2: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
2: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาก็คือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
2: 20ปีนานแล้วนะ
3: นาน
2: อุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าทุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
2: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
2: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
2: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
2: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
2: ้โอเค
3: ครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
2: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
2: ย้ายใหม่อัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
2: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรกอ
3: ยู่บนเหล็กแล้ว
2: น
3: ี่ครับ
2: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ใช่คร
2: ับ
3: ใช่
2: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
2: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
2: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
2: โอเคเพราะจะเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
2: แล้วทำไงอะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
2: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: ผม
2: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
2: ก็สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
2: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้ว
2: ครับ
3: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
2: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
2: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
2: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่เผื่อแล้ว
2: สองไม่ครึ่งจากระดับ
3: แต่ยังไม่พอ
2: ไม่พอ
3: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
2: ครับ
3: มันท่วมนานมาก
2: ท่วมไม่ผันอ่ะ
3: 3เดือน4เดือน
2: ท่วมอยู่งั้นเลย
3: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
2: ่หนักเลยนะ
3: ครับผม
2: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
3: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช่นประตูก็จะบวม
2: ใช่แน่นอน
0: ถ
2: ู
0: กต้องครับ
3: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
2: บ
3: วมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
2: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ใช่ครับ
2: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
3: เยี่ยมเลยครับ
2: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
3: บังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึ
3: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
2: ครับ
3: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
2: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
3: ให้ด้วย
2: ตรงไหน
3: หน่อยครับ
2: ทำให้หมดเลย
3: เยี่ยมเลย
2: ครับผม
3: ครับ
2: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
2: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
2: ก็ปีปูนบินไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
2: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
2: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
4: ้ก็โด
2: ยเกิดขึ้นตรงนี้
4: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
2: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
2: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมจนเต็ม
4: ใช่ครับ
2: ค่อนข้างเต็ม
4: ครับ
2: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับ
2: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
2: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
2: ่
4: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอา ปูนฉาบอะครับมาฉาบใหม่เลย
2: เออ
4: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย

0: โอเค
1: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
1: ใช่ครับพี่
2: ถูกไหมแต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
0: ี่อะไร
2: เสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆ
2: ถ้าสมมติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
0: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: า
2: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปยักส่งยักเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
2: ให
0: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทั้งไงกระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
1: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
1: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
1: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
0: อ
1: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
1: อาจจะมีอีก
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
2: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะสุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
2: ๆครับ
0: นะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ย
1: ครับ
0: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกระทงเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
1: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูกันเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: เลยเอาอันนู้นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได้
2: ใช่เออลอยไป
0: เ
2: ลยไหลไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อ
1: ท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
0: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
0: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
0: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโครงเนี่ยทำโครงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่อันนี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำขอบ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉาบิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอรินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อรินทีวีในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ิเชอร์สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: นี้ก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาด

าดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือวาดหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะอุทยานหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: งจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีคร
3: ับ อ้าวเต๋า
2: โอ้โหมาถึงนะ
3: ถึงนะ
2: คร
3: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
1: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็ปุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้ปุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะ
2: ครับต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกอดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ย5
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชน
0: ครับผม
1: ขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556
0: ครับ
1: 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะนี่คือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาภรณ์แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
1: ม
3: ีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเพื่อเตรียมไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนกลางคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์

ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าเลิศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเอง
2: สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปีทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
3: อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทวนๆเอาพี่ผมชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงเง
4: ี้
3: ย
4: ที่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะๆในห้องน้ำอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่บางคนแบบแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำอย่างเงี้ยอ่านแล้วหลับตลอดเวลาคือแบบเทคแบบขาวดำอย่างเงี้ยผมอ่านไม่ได้ผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายกว่าก็จะเน้นแบบจะเป็นสีเลยจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจำได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกวิชาคํานวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทําโจทย์เยอะๆจะทําแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งตอนทําข้อสอบเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้อสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนแล้วแบบให้เพลงเป็นตัวกำหนดเวลาของเราอ่ะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่า
1: เมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู
3: ่ครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาแบบชีตเอาเทคอะไรอย่างเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าเงี้ยมันน่าจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจะจดเป็นเลคเชอร์ใน iPad เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่า
4: คือพี่อ่ะมีเพื่อนหลายคนตอนปี1ที่เขาเห็นว่าวิชาเรียนในปี1เนี่ยก็เหมือนกับตอนม.ปลายที่เราเรียนมาดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างกับความคิดที่เขาคิดกันแบบนี
3: ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสำคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสำคัญบ้างจุดไหนควรเน้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเรา

0: ากถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้าง
1: ครับผมก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรยังไงเนี่ยครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทำได้ไหมครับคือไม่ใช่เลือกเพราะแบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานแล้วก็เหมือนกับหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อแล้วยอมแพ้เนี่ยเราก็แพ้ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราท้อแล้วเรายังลองแบบสู้ต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ตามผมถือว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราก็ชนะใจตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ายนะสุนีนะบูชาพระนบีเป็นเจ้านะสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนะโคนผู้เฒ่านะผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่เจ้าก็บ้า

วัดตราดยกเหย้าเหล้ายาก่อนเก่าฉันเคยได้ยินคำเลยจดจำมาเล่านี่แหละเป็นต้นสายว่าย้อน

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไง
1: อะไร
0: มัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ยนะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆน่ะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงจะทำ
4: ใช่
3: ครับก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมกสามสีข้าวหมกก็ใช้วิธีการ
4: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต่
5: อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัวก็ทำการ
4: ต่างเหมือนกันค่ะ
3: แล้วแล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรคร
4: ับ หญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะไร
4: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันนึง

0: ค่ะ
1: แกงเขาเรียกแกงอะไร
2: แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
1: ์แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
2: ์ค่ะ
1: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
2: ก็จริงๆแล้วนั่นก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นในเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
1: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
2: ือ
1: นกันใช่ไหม
2: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
2: ใ
3: ช่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู
1: ้
3: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
2: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
1: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
2: ใช้ปลาสดค่ะใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
1: เอามาหมักก่อน
2: ค่ะ
3: แล้วก็ทอด
1: ทิ้งไว้
2: ส่วนแกงแล้วก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
1: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
1: อันนี้วิธีทำยังไง
2: วิธีทำก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
1: ่
2: ะ
1: ใบแกง
3: ใบแกง
2: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
3: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
2: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
3: อ
2: ัน
3: นี้หลักๆแต
2: ่
3: ใครชอบผักอื่นจะใส่
2: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
3: อ๋อทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
2: ใช่ไห
3: มครับ
1: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
2: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
1: แค่นั้น
2: ใช่ค่ะ
1: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
2: ่
1: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
2: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
3: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
2: เครื่องในวัว
1: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
2: เครื่องในอร่อย
1: เครื่องในอร่อยกว่า
3: ถ้าอย่างปลาอินทรีย์เราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมฮะ
2: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
1: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
2: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
1: ผัดกับเครื่องแกง
3: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
2: ใช
3: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
1: ยกเว้นปลาต้องแยก
2: ปลาต้องแยก
3: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะ
1: ข้าวโมก
3: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
1: ์รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
3: เอาอีกแล้ว
1: หิวอ่ะ
2: ไปแล้วเป็นงั้นเดี๋ยวไปลงมือทำเลย
3: ไปครับ

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวนะครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหววิตามินข่าววันนี้ก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเราจะมาเสริมวิตามินเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งไม่มีใครทราบว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นครับ
2: คนที่ดูข่าวมากเกินไปค่ะแล้วก็รับข่าวสารผิดๆค่ะทำให้ตื่นตระหนกเกินความจำเป็นค่ะวิธีที่จะรักษาก็แสนง่ายค่ะก็คือการตั้งสติ
3: ผ่อนคลายตั้งสติเอาไว้ความเครียดห้ามตื่นตระหนกไม่เป็นไรใครจะช่วยค่ะ
1: เราจะต้องรู้จักตั้งรับอย่างมีสตินะครับวิธีการง่ายก็คือตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านของเราให้เรียบร้อยนะครับมีหลักง่ายๆในการจัดวางของก็คือของหนักวางที่ต่ำของเบาวางที่สูงจะต้องมีถังดับเพลิงครับและถังดับเพลิงนี้จะต้องมีการตรวจตาให้พร้อมใช้งานทุกๆเดือนด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินสำหรับทุกคนเตรียมพร้อมไว้ใช้ในทุกสถานการณ์ครับนี่ก็คือการเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างมีสติครับ
2: แผ่นดินไหวใช้ด้วยแผ่นดินไหว
3: ควรนี่นะคะคืออาการของคนที่เตรียมตัวตั้งรับมาอย่างดีแต่ถึงสถานการณ์จริงก็ควบคุมสติไม่อยู่ซะแล้วแล้วเราก็มีวิธีการแก้เอาไปเลย3คำครับคือเราอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้างและใจเราก็ต้องเต็มร้อยตลอดเวลาด้วยครับ
1: ตอนนี้น้องคนดีอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่บ้านค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงลูก
2: หนูต้องหมอบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะแข็งแรงแล้วก็อยู่ห่างจากประตูหน้าต่างระเบียงค่ะถ้าบ้านเราไม่ปลอดภัยนะคะเราก็ต้องรีบออกจากที่บ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ตอนนี้น้องครูอยู่ที่ไหนครับ
3: ตึกสูงครับ
1: เราจะต้องทำยังไงครับครู
3: อยู่ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับเราและหาทางออกที่ใกล้ที่สุดแล้วที่จะลงจากตึกให้ได้เลยครับแต่ไม่ใช่ลิฟต์นะครับถ้าเป็นลิฟต์มันอาจจะไฟดับและก็อาจจะทำให้เราติดอยู่บนลิฟต์ได้แล้วเราก็อาจจะออกไม่ได้นะครับพี่ซุปครับพี่ซุปอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้พี่ซุปอยู่ในรถกำลังขับรถอยู่ครับ
3: ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องรีบจอดรถที่ข้างทางนะครับปิดกระจกรถให้แน่นหนานะครับล็อกรถห้ามดับเครื่องยนต์แล้วก็ต้องเปิดวิทยุฟังข่าวสารครับ
3: ผู้ขอเพิ่มอีกคนถ้าเราอยู่ที่โลกก็ห้ามอยู่ในที่ที่มีต้นไม้มีเสาไฟฟ้า
1: ครับ
3: นะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ออกมาให้ห่างจากทะเลให้มากที่สุดเลยครับครับ
1: เพราะว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์สึนามิตามมาได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพี่ซุปอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนมาเตรียมตัวตั้งรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพของน้องๆเองนะครับเราจะมาจัดทำกระเป๋ายังชีพพร้อมๆกันน้องๆพร้อมไหมครับ
4: หนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดี

0: ฉายเอาไฟฉายมาก็อย่าลืมถานเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จัดไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
2: วิตามินข่าว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า3,000 ล้าน

0: ตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงจากนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโอนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกลุ่มได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะได้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางคดีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

0: ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

พุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟThailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรัญสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายบรวัตรโคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกริยากิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมพลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่ละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น60%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองสับปะรดและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่า68%โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสัมพันธวงศ์รามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธี

รมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเก้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2519ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวร์ซอฮะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5 หมู่ 6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสถาปัตยกรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางซีโร่เวสต์และโลคาร์บอนโซไซตี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต
่อจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวัดอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทันนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เอ้ยจริงด้วย

0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าสิน
1: สินนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอร์ไรซ์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
2: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2

0: กอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
1: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
0: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
1: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
0: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆ นะครับแก้วนี้ครับนมที่เท่าไหร่อันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
2: อาหาร
0: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างหนึ่งตัวสำคัญเลย
1: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
3: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
1: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
3: อันนี้คือเขากลัวเราละเขากลัวเราละต้องร้อยหนึ่งนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เขาระแวงหาเขาจะฟาดเราเห็นไหมหาจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังนิดนึงเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีนึงถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับคนหนึ่งช่วยจับนี้ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
1: อู้ตายมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
3: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายแล้วตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละเห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า rostral abrasion ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นปกติคนที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแล้วไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตา

0: เนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นอายก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีที่ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอกเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกูน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่เขาจะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นๆๆๆๆไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกูน่าเอาไหนค่อยๆยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
1: ตัวเมีย
0: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกูน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกูน่าก็จะมีอีกูน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
2: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
0: ตัวนี้เราเรียกว่าเบเดดากอน
1: เบเดดากอน
0: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าคราวงาม
3: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำสีดำ
0: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อนเวลาจับเนี่ยคือพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจะอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
3: คก
0: ิน
3: ผ
0: ัก
3: ด
0: ้
3: วย
0: พวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
1: โตกี่เดือนคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
2: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มน้มกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
4: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้แหละครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
5: โฮสไตล์
4: ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆแบล็กแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
2: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิคะคุณผู้ชม
4: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่า วัวพันธุ์นี้ชื่อว่าเจอร์ซี่

0: ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันธุ์นี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซี่มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสเราก็เอาน้ำนมเขามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์ไม่ดนเอามาใช้นะครับ
1: ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
0: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้อนรมักเสดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายยังจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
1: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
0: วัวเป็นสัตว์สีกระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
0: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เวลาเราไปกินลาบอะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอ็นมาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะคือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้และหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารข้นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับ ไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฟากของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
2: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีสคาต้าใช่ไหมฮะ
3: ครับอันนี้เลียวผาด
2: อันนี้เป็นเลียวผาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียวผาดหรือว่าเลียวผาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันนี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือลึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะแต่ต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดกว่าคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี่ยหลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
3: ก็หลายเดือนแล้วครับ3-4 เดือน
2: 3-4 เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเคแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
3: มันจะเหมือนเพิ่งออก
2: จากไข่แดงเพิ่งปิดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่า
3: คร
2: ับ ก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงๆถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อน นะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
4: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
2: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมฮะเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่น นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่าจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
3: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
2: มีอะไรไหมฮะ
3: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงสุคาต้าจะมีหลักๆ ก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับ3อันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
2: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินเดินเดินกินเดินเดินเดินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่โอเวอร์ฟีดดิ้งคือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดๆคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
3: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
2: ่อย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
3: คร
2: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได้
3: อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
2: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือ1คือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเขาก็จะโอเค
1: าจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวแล้วเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
1: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
0: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆ นะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะไม่กันนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายก็หมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นี้ด้วยนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่าเสียมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดบุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันไหนอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
1: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
2: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอค้างๆในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดจะไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือ ผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ้วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ้วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ้วมันเท่าเดิมแล้วนี่มันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสายมันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเรายังเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ้วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ้วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ้วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ้วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ้วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ้วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
1: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศปลูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
1: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 3หลังค่ะ
2: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับ
0: ทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จันฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จันฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาเบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัม80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
3: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่าม

0: สวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
1: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
1: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงกับสารเคมีแค่นั้นเอง
1: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์เพื่อได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
3: ไอ้ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
1: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับแล้ว

0: กล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
1: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
2: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
1: ผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ 25-30 บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีรับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับ นี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียง

0: เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่สองไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็ขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: มะเขือเทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
3: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
2: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กันนะครับ
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
3: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็

เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นหยาบนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80 องศาถึง80 องศาที่เวลา

0: ตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
1: ้ครับ
0: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
2: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
0: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
2: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
3: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดริปดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
2: ปัจจุบันพี่เนียบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
4: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่าของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น. วันนี้ผมนะ

0: เราช่วยกันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊ะแล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมื้อนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำใหกินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
2: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแค่ยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
2: ่
0: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแค่ตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคเข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพวัน
0: พออาจารย์ยักษ์
2: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
0: ่
2: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
0: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
0: ครับผม
4: จะไม่ล่าจะลงห้องสามไปจะไม่ลง
0: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
1: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
5: เป็นไงหล่อไหม
0: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
5: ครับผม
0: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชั่นกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
5: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
0: ครับผม
5: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
0: ครับผม
5: ชนะลาบคาบเลยครับ
0: เละเทะเลย
5: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
0: ่อ
5: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
0: ๆเรื่องสำคัญ
5: ใช่เด็กๆ เนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
0: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
5: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
0: ครับผม
5: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
0: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
5: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
0: ครับผม
5: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
0: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
5: ใช่
0: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
5: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
0: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
5: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
0: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
5: ใช่ครับ

0: ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที
0: ่
1: อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำ
1: มาย่ำ
0: ให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าว
0: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: อันนี้ได้ไม่ได้

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านปงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ย
0: ครับผม
1: มันโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเข้าชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่หูพื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมาก ทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี
1: ้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2 กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคร์ไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล
0: ้
1: วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้แหละครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการรางวัลของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

ผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าผมจะเดินไปที่ไหนมองไปที่ใดก็เจอแต่สื่อโฆษณาเต็มไปหมดเลยครับขณะกลับบ้านเปิดทีวีก็ยังเจออีกนะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการโฆษณานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาบุกถึงออฟฟิศเอเจนซี่โฆษณาแห่งประเทศไทยชื่อว่า Young and Rubicam Thailand นะครับซึ่งก็มีผลงานต่างๆมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดกับคุณโอลิเวอร์หรือคุณกิติพงศ์วีระเตชะกันครับ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่คุณโอลิเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดประเด็นแรกก่อนเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของคุณโอลิเวอร์นั้นเข้ามาสู่วงการโฆษณาได้อย่างไรครับ
1: แรกจริงๆผมอยู่ฝั่งมีเดียของในเครือ The Nation นะครับตอนช่วงที่ .com กำลังบูมใหม่ๆเลย
0: Nation ก็จะเป็นเหมือนฝั่งข่าว
1: ใช่ครับแต่ผมดูในฝั่งที่เป็นทางการตลาดหน่อยทำงานกับบรรดาพวกผู้ประกอบการนะครับช่วงที่ e-commerce กำลังดังๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทวิจัยนะครับอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับที่มีสาขาในเมืองไทยที่ชื่อ Taylor Nelson Surfers หรือว่า TNS ในปัจจุบันมันก็เลยทำให้ได้มีโอกาสครับในการทำงานกับบรรดาแบรนด์ดังๆนะครับทั่วโลกเลยทั้งแบรนด์อินเตอร์ด้วยแบรนด์ไทยด้วยนะครับ อยู่กับข้อมูลอยู่กับงานวิจัยเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากจะมาในมุมมองของการเอางานวิจัยมาใช้ในเรื่องราวของการเอามาผลิตเทมเป็นแคมเปญการตลาด
0: ก็เหมือนจากเบื้องหลังแล้วมีถังข้อมูลมาเต็มที่ก็อยากจะผลักตัวเองออกมาอยู่เบื้องหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราติดใจในตรงนั้นหรือว่าเราคิดว่า
1: ผมว่าความกดดันของคนที่อยู่กับข้อมูลหรืออยู่กับตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับพอเราเห็นมากรู้มากแล้วก็เราสนุกกับการตีความข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราอยากจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็มีอะไรที่จับต้องได้นะครับเพราะอย่าลืมบางครั้งเนี่ยพอมีข้อมูลเยอะๆแล้วตันเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไง
0: เราจมอยู่กับกองข้อมูลที่มันมหาศาลเข้ามา
1: ถูกต้องเพราะมันมีโอกาสที่สามารถที่จะเล่นกับอีกฝั่งหนึ่งของความคิดนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพูดถึงเรื่องข้อมูลพูดถึงเรื่องงานวิจัยมันเป็นลอจิกมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่พอมันได้เข้ามาอยู่ในวงการโฆษณามันเป็นเรื่องของ creativity ทำให้ผมได้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับว่าจะคิดยังไงให้มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับสิ่งที่มันเป็นกลยุทธ์สิ่งที่มันเป็นลอจิก
0: ความน่าสนใจของในตัวสายงานเนี้ยหรือเสน่ห์ของมันคืออะไรครับ
1: แน่นอนที่สุดเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
0: ครับ
1: นะครับหน้าที่ของคนโฆษณาโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่ผมดูแลคือเรื่องของการวางแผนกลยุทธ
0: ์
1: แบรนด์นะครับแล้วก็การสื่อสารแบรนด์เนี่ยเราจะทำยังไงให้สินค้าของลูกค้าเราเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วมันดูมีความคิดสร้างสรรค์ที่คนต้องการนะครับแล้วคนอยากฟังเราเท่าที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาการทำงานการโฆษณาสมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับการที่เราจะช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์นึงใน

0: คัตเกอรี่นั้นๆนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นในแง่ของการแข่งขันได้แล้วผู้พกชอบเราเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนุกนะครับแล้วก็อยู่กับวงการนี้มาได้ปีนี้น่าจะ15ปีแล้ว
1: ครับเรียกว่าข้ามวอร์ดในวงการนี้มาพอสมควร
0: ครับ

0: มื่อกี้แอบจับได้หนึ่งว่าจริงๆแล้วการทำการตลาดหรือการทำโฆษณาเนี่ยในยุคสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความท้าทายแตกต่างกันมาก
1: แน่นอนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองกันในแง่ของงานการทำงานโฆษณาคือเรื่องของการคิดคอนเทนต์หา advertising message หรือหาไอเดียให้กับสินค้าให้มันดูน่าสนใจแต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้คน engage แล้วก็มี conversation กับแบรนด์ของเรา
0: และจากการทำงานมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ถึงตอนนี้15ปีละอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ
1: ผมว่าเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าบริบทของการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะมุมของการตลาดเทคโนโลยีหรือมุมมองของลูกค้านะครับเราต้องยอมรับว่าพอเราอยู่ในแวดวงโฆษณาเนี่ยคนจะมองว่าเราพยายามที่จะขายของนะฮะแต่สมัยนี้ไม่มีใครอยากจะฟังคนมาขายของนะ
0: เหมือนแบบ direct sale hard sale
1: ถูกต้อง
0: ผมของผมดีงี้นะซื้อผมหน่อย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราจะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจลูกค้าเราเนี่ยครับเป็นมุมที่นักโฆษณาต้องนำการบ้านให้มากขึ้นดังนั้นไอ้ความท้าทายที่ผมบอกเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนโฆษณาแน่นอนที่สุดครับเรามองว่ายังไงก็ตามเราอยู่ในธุรกิจที่เราช่วยลูกค้าเราขายของถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราตั้งความคิดว่าเราตั้งใจขายของอย่างเดียวเนี่ยเสน่ห์ของการสื่อสารมันหายไป
0: เริ่มแรกที่เข้ามาในวายนาเนี่ยครับเข้ามาได้ยังไงตอนเริ่มแรก
1: โอกาสน่าจะมาจากพี่รุ่นพี่คนนึงครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับมีความโชคดีนะครับที่ได้โอกาสจากพี่ๆนะครับที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็ยื่นนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหาคนที่มาเป็น strategic planner นะครับ strategic planner เป็นฟังก์ชันหนึ่งในแวดวงงานโฆษณานะครับถ้าเกิดคุณเพชรคุ้นเคยเนี่ยเราพูดถึงงานโฆษณาเราจะนึกถึงแค่ creative แล้วก็ AE ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมุมมองที่เราสัมผัสได้นะครับจากนักการตลาดเนี่ยเขาต้องการแนวคิดทางกลยุทธ์ไม่ได้น้อยไปกว่าแนวคิดทางด้านความคิดสร้างสรรค
0: ์แล้วจริงๆแล้วตัวฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า strategic planner เนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ฟังก์ชันอะไรบ้างดูแลด้านไหนเป็นพิเศษ
1: บริษัทโฆษณาเนี่ยจุดขายของเราคือเรื่องของการให้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโซลูชันกับนักการตลาดถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปคิดแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยโจทย์ต้องชัดเพราะฉะนั้นคนวางแผนกลยุทธ์จะช่วยลูกค้าฮะตั้งแต่การตีโจทย์ตั้งแต่การมองเห็นโจทย์ที่ถูกต้องว่าปัญหาของธุรกิจคืออะไรเพราะในมุมของการวางแผนกลยุทธ์นะครับถ้าเกิดคุณเพชรเห็นปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะครับเราตีโจทย์ตีปัญหาตีสิ่งที่เราต้องการให้งานครีเอทีฟไปปลดล็อกมันเนี่ยได้ถูกต้องในต้นทางผมว่าคุณเพชรได้ทางออกละครึ่งนึงอีกครึ่งนึงที่เหลือเดี๋ยวครีเอทีฟไปหาวิธีเล่าเรื่อง
0: คือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าปัญหาคืออะไรตีโจทย์ให้แตกมันก็สำเร็จไปละครึ่งนึง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
1: ใช่ เพราะว่าในมุมที่ผมสัมผัสนะครับ ผมว่าความยากของคนที่ทำงานในหมวดของการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์เนี่ยนะฮะความท้าทายมากที่สุดคือการเห็นปัญหาก่อนคำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา question นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเยอะๆแล้วก็ set the right question หรือว่าตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะผมว่าคราวนี้มันช่วยเราไปละครึ่งหนึ่งแต่หลายๆครั้งที่แผนการตลาดมันไม่เคลียร์นะครับหรือว่างานมันออกมาแล้วมันยังไม่ได้ทำให้เราหลุดกรอบเดิมๆนะครับมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่โจทย์เราไม่ชัดก็ได้
0: อาจจะต้องกลับไปตั้งแต่ drawing board เริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายเราโจทย์หรือปัญหา
1: ถูกต้องถูกต้องเราอยากให้คนฟังหรือเห็นงานโฆษณาเราแล้วเข้าใจว่าอะไรและทำไมก่อนหน้านั้นเขาไม่เข้าใจเพราะว่างานครีเอทีฟที่ดีผมคิดว่ามันต้องเป็นงานที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเรา
0: ครับและอยากจะประสบการณ์ที่ทำแคมเปญมาหลายแคมเปญแล้วเนี่ยอยากจะให้ทิ้งท้ายหนึ่งว่ามองว่ามาร์เก็ตติ้งเทรนด์ในตอนนี้มันจะเป็นในทิศทางไหนรูปแบบไหน
1: จะเป็นในเรื่องของการผมว่าความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นตัวนำนะฮะเพราะว่าในโลกของการโฆษณาที่พวกเราสัมผัสกันอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีเดียแลนด์สเคปเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเรามีการเติบโตของ Facebook เรามีการเติบโตของมัลติสกรีนนะครับแล้วก็ในข้อมูลล่าสุดเนี่ย

0: first screen ของคนไม่ใช่เป็นทีวีละแต่อย่าลืมว่า spending หรือ media ทั้งหมดเนี่ยเรายังเล่นกับสื่อหลักที่เป็นสื่อทีวีอยู่แต่ตอนนี้พฤติกรรมคนเข้าไปอยู่ซึ่งอยู่กับโมบายมากขึ้นนะครับอยู่กับดิจิตอลมากขึ้นรูปแบบของการทำการสื่อสารที่มันผสมกันก็ต้องถูกรีทิ้งนะครับต้องถูกตีโจทย์ให้แม่นยำขึ้นให้รอบครอบขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยผมว่าเขามองแบรนด์เป็นทาร์เก็ตนะ
1: ครับ
0: เวลาพวกเราทำแผนกันเนี่ยเรามักจะมองว่าผู้บริโภคคือทาร์เก็ตเราเลยสังเกตไหมครับตอนนี้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกแบรนด์นะ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เป็นทาร์เก็ตของลูกค้าเรานะ
1: คร
0: ับดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งต้นจากการเข้าใจลูกค้าเราที่ดีเนี่ยเดี๋ยววิธีการเข้าถึงสื่อต่างๆพวกนั้นเนี่ยเราจะได้รีไซน์ถูกแล้วก็เลือก
1: เอาละครับหลังจากได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของมุมมองในการทำงานขององค์กรโฆษณาแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับคุณโอลิเวอร์ครับเกี่ยวกับมุมมองของการวางแผนทางการเงินทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัวครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกลเอาละครับเมื่อกี้พูดถึงในมุมมองของการทำงานการออกแบบวางแผนงานโฆษณาทีนี้มาเจาะลึกกับเรื่องของส่วนตัวนิดนึงเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างว่าทางคุณโอลิเวอร์มีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างเพราะว่าการทำงานโฆษณาผมเห็นว่าเราต้องอยู่กับบนฐานข้อมูลเป็นหลักที่เยอะมากต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่นอกเหนือจากการเสิร์ชหาข้อมูล
0: ผมเป็นคนง่ายๆ
1: ครับ
0: นะครับใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกของการโฆษณาแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือการหาความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: ใช่ไหมครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการใช้ชีวิตง่ายๆนะครับมันก็ทำให้เราไปตรวจตลาดบ่อยสองอาทิตย์เนี่ยผมจะเดินห้างเดินตลาดเดินแหล่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเราตอนนี้ส่วนใหญ่ไปใช้ชีวิตกันอย่างเช่นตลาดรถไฟ
1: ที่เราเดินไปตรวจตลาดนี้เราทำไงบ้าง
0: ผมว่าสังเกตให้เยอะฮะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเห็นเสน่ห์บางอย่างของชีวิตจริงผมว่ามันดีกว่าการใช้งานวิจัยนะนะครับพวกเราเชื่ออยู่อย่างว่าการที่เราไปเจอคนใช้ชีวิตจริง
1: ครับ
0: นะครับมันคือโมเมนต์ที่มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดมันเป็นโมเมนต์ที่โฟกัสกรุ๊ปตอบเราไม่ได้ก็เป็นแนวทางนะผมเชื่อว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าสิงโตมันล่าสัตว์ยังไงมันควรไปดูที่ป่าไม่ใช่ไปดูที่สวนสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกของความคิดสร้างสรรค์กับโลกของงานโฆษณาเรากำลังอยากจะคุยกับลูกค้าเราฮะดังนั้นไปอยู่หรือไปดูวิธีที่เขาซื้อของไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสสำคัญที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรอบๆตัวเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมส่วนตัวผมชอบงานอาร์ตผมไปดูงานในพวกมิวเซียมบ่อยๆนะครับ
1: พบคำวาดจิตรกรรม
0: ทุกรูปแบบเลยครับหรือแม้กระทั่งพวกละครเวทีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานอีเวนต์ต่างๆที่ดูเป็นอีเวนต์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปผมชอบไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่คิดจะจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่อยากให้เราเห็น
1: แล้วอย่างผมเดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเอเจนซี่โฆษณาผมรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่แบบค่อนข้างโดดเด่นหรือการแต่งตัวเป็นหลักจะบอกว่าแฟชั่นก็ไม่เชิง
0: ก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นกฎว่าคนต้องแต่งตัวยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าน้องๆหรือว่าทีมงานเขาก็คนโฆษณาครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ด้วยความที่เราสนุกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยิ่งจะมีความสุขอีกเท่าเราช่วยลูกค้าเราตอบโจทย์ทางการตลาดได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นโลกใหม่ของคนโฆษณาที่ผมเห็นเนี่ยจะมีคนที่หลากหลายแบ็กกราวด์เลยครับนะครับทีมงานเราเนี่ยมาตั้งแต่อาร์เคเต็กเจอร์นะครับจบโบราณคดีจบสถิติจบเศรษฐศาสตร์ซึ่งปกติคนเข้าใจว่าคนทำงานโฆษณาต้องจบนิเทศนะ
1: ใช่
0: แต่จริงข้อเท็จจริงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมว่ายิ่งคนที่เข้ามาแล้วมีมุมมองที่มันหลากหลายมันจะทำให้เราได้งานที่มันดูเรียวและดูน่าสนใจและเป็นงานที่ดูมีมุมมอง
1: แล้วจากการที่เราวางแผนเป็นเหมือน strategic planner เงี้ยเราก็อยู่กับการวางแผนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เราวางแผนไงบ้างกับชีวิตส่วนตัวและแบ่งเวลาไงบ้างกับครอบครัวด้วย
0: ผมคิดว่าในมุมผมเองนะฮะการ work life balance สำหรับคนโฆษณาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าเราเป็น solution creative solution provider
1: ครับ
0: ให้กับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นหัวผมคิดอยู่ตลอดเวลาความ balance ของเรามันขึ้นอยู่กับการจัดเวลามาก

0: นะครับมันไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกความบาลานซ์คุณต้องลงมือทำพอผมสนุกกับงานส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานนะ
1: ฮะเราไม่ต้องแบ่งแยกชัดเจนนี่คืองานหน้านี่คือพักผ่อนนะแต่มันทุกอย่างมันคือแบบรวมเป็นหนึ่งแต่นี่คือในมุมมองของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแหละมุมมองในแง่ของการวางแผนการเงินส่วนตัวหลังจากที่เราบริเวณเนี่ยได้รับเงินเดือนมาแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบ้างสมมติเราได้เงินมา100บาทตั้งใจไว้เลยครับว่าจะต้องแบ่งเงินเท่านี้ไปทำอะไรเท่านี้ไปทำอะไรคิดถึงอะไรได้ไหมครับ
0: ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็ด้วยอายุก็ประมาณนี้แล้วนะ
1: ไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: ก็มีครับส่วนใหญ่ก็เอาไม่ได้ถึงกระทั่งเป็นเงินเย็นนอนนะฮะก็อยากให้เงินทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัก 30-40% ที่พยายามจะสร้างวินัยทางการเงินนะครับให้เงินมันทำงานแทนเรา
1: อย่างที่บอกว่าเราแบ่ง 30-40% เนี่ยไปให้คนช่วยดูแลซึ่งแปลว่าเป็นลักษณะของการเป็นกองทุนซึ่งกองทุนรวมเองเนี่ยมันก็มีหลากหลาย asset class ของมันมันจะเป็นแบบ money market พันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามมันจะมีความเสี่ยงของมันอยู่ซึ่งทางคุณ River เน้นไปทางด้านไหนครับความเสี่ยงมากน้อยกลางเป็นประมาณไหน
0: ผมก็ขอเป็นความเสี่ยงกลางถึงมากดีกว่า
1: ถึงมาก
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องของ high risk high return นะครับดังนั้นก็หาข้อมูลให้รอบคอบแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการที่ช่วยเราดีไซน์ wealth ที่ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับรู้จักบริหารแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเราให้ข้อมูลเราอยู่ตลอดเวลาน
1: ี่คือแง่ของการลงทุนซึ่งจริงแล้วต้องย้อนกลับไปว่าเรามีเงินเก็บถึง 30-40% เนี่ยแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายหลักๆ
0: อย่างที่บอกครับผมเป็นคนง่ายๆ เป็นคนค่อนข้างเดินดินนะฮะ
1: ก
0: ็ทานข้าวข้างถนนได้ฮะไม่ได้ต้องแบบไปโรงแรมหรือใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ออกไปหาอินสปิเรชันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับผมความสมดุลในความรู้สึกนะครับเป็นตัวตั้ง
1: กลับมาถึงเรื่องกองทุนดีกว่าว่ากองทุนแล้วจริงกองทุนอย่างที่บอกว่ามันมีหลายแบบอย่างคุณโรเบิร์ตบอกว่าเฮ้ยผมยังมีแรงอยู่สามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงแสดงว่าก็ต้องกองทุนนั้นก็คือเน้นหนักไปทางตัวของหุ้นหรือตลาดทุนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: มีการลงทุนแบบDIY แบบไหนบ้างครับ
0: ผมกระจายนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกกองทุน property นะครับ
1: อสังหา
0: ใช่มีsaving หรือมีในพอร์ตหุ้นบ้างนิดๆหน่อย
1: ๆ saving นี่ก็คือว่าเราฝากไว้ในแบงค์บัญชีปกติที่เราสามารถเดินเข้าไปฝากถอนได้ตามต้องการ
0: ใช่
1: อันนี้ช่วยให้คำแนะนำดีกว่าว่าเขาควรจะมีการบริหารจัดการในการวางแผนในการเงินเนี่ยอย่างไรบ้าง
0: โดยส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องความพอดี
1: ครับ
0: นะครับอะไรมากไปน้อยไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รู้จักการประเมินตนนะฮะมันก็จะทำให้เราไม่มีหนี้สิน
1: คนที่อยากจะมาร่วมบริษัทโฆษณาเนี่ยเขาควรจะมีคาแรคเตอร์หรือเป็นคนประเภทไหนบ้าง
0: ต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วต้องเริ่มต้นจากความชอบเพราะผมเชื่อว่าเวลาคนทำงานโฆษณาเริ่มต้นจากความชอบแล้วคุณจะทำมันได้ดีนักโฆษณารุ่นใหม่ๆที่พวกเรามองหาทัศนคติสำคัญมากความอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะเรียนรู
1: ้
0: นะครับหรือการที่จะต้องมีข้อคิดเห็นซึ่งผมค่อนข้างโชคดีนะในทีมเนี้ยเราจะได้น้องๆอายุน้อยๆซึ่งกล้าที่จะแสดงออกซึ่งกล้าที่จะเป็นส่วนของที
1: ม
0: นะครับในการที่จะลองผิดลองถูก
1: ในการจะเสนอไอเดียบอกเรา
0: ใช่ผมว่าโลกของงานโฆษณามันไม่มีสิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดแต่เรามักจะคุยกันนะฮะว่ายิ่งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการโฆษณาเนี่ยขอให้เข้ามาแล้วกล้าที่จะ make mistake ผิดพลาดให้เยอะๆนะครับแล้ว make mistakes better every day
1: ทำข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้น
0: ใช่
1: ทุกๆวัน
0: ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไร perfect ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้มีเวทีในการที่จะให้เขาปล่อยของวันรุ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วสุดท้ายงานดีๆมันมาจากการที่น้องที่กล้าคิดแล้วพวกเราให้โอกาสนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของคนโฆษณาโหมดใหม่ๆเนี่ยฮะไอ้คำว่ามีพลังของระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นใหญ่ฮะมันต้องเล่นด้วยความรอบคอบด้วยเล่นด้วยความเข้าใจคนและด้วยความที่เราเข้าใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วรู้ว่าลูกค้าของเราทำเงินยังไงลูกค้าของเราขายของยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ตอนนี้จริตจักร้านไวยากรณ์ที่ผู้บริโภคอยากฟังเรามันไปในแถวไหนนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเปิดโลกให้กว้างนะคร
1: ับ มีคำศัพท์ใหม่ๆก็เยอะแยะ
0: ครับเพราะงานโฆษณาบางครั้งเราไม่ได้ขึ้นกับอยู่กับว่าเราต้องเอาเด็กที่เรียนเก่งที่สุดมานะฮะอาจจะเป็นเด็กที่เรียนปานกลางชอบทำกิจ

0: กรรมด้วยก็ได้
1: เพราะมันจะมีความเป็นมนุษย
0: ์
1: เข
0: ้
1: ากับคนได้มากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอลิเวอร์มากๆนะครับที่ให้มุมมองของการทำงานโฆษณาแล้วก็มุมมองของการวางแผนทางการเงินให้กับเราขอบคุณคุณโอลิเวอร์มากๆนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับกูรูกันนะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับเราในเรื่องของการวางแผนพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: สำหรับช่วงนี้นะครับเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบ DIY กันครับ
3: การออกแบบพอร์ตกองทุนรวมนะครับสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยครับท่านสามารถทำแบบ Do It Yourself ได้เลยนะครับหรือที่เรียกกันว่า DIY นะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุนก็เพื่อการกระจายความเสี่ยงครับการใส่ไข่รวมไว้ในตะกร้าใบเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับถ้าท่านมีไข่หลายฟองนะครับกระจายไว้ในหลายๆตะกร้าจะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนตรงนี้ได้และลดโอกาสการขาดทุนพร้อมกันทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ขั้นตอนแรกครับกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราลงทุนในกองทุนรวมเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองเงินต้นหรือว่าเพื่อวางแผนการเกษียณระยะยาวครับซึ่ง2สิ่งนี้จะต่างกันนะครับถ้าท่านจะต้องการคุ้มครองเงินต้นตัวอย่างเช่นจะนำเงินไปท่องเที่ยวนะครับไปดาวบ้านไปซื้อรถหรือเพื่อจ่ายค่าเทอมสิ่งเหล่านี้ครับเงินต้นท่านยังจะต้องอยู่กองทุนรวมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นกองทุนรวมพวกตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสขาดทุนได้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะลงทุนนะครับระยะยาวเพื่อวางแผนการเกษียณครับท่านจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งไว้ในหุ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อได้ในระยะยาวขั้นตอนที่2ครับเป็นการสำรวจทัศนคติครับว่าท่านมีความอดทนต่อโอกาสขาดทุนมากน้อยเพียงไรการยอมรับความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับนึงนะครับว่าตลาดหุ้นลงมาผมมีผลขาดทุนสัก 20% อาจจะยอมรับได้แต่พอถ้าเงินต้นผมหายไป 40% อาจจะรับไม่ได้นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นครับท่านต้องสำรวจตนเองก่อนครับว่าท่านมีความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนได้มากน้อยเพียงไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นปัจจัยหลักส่วนขั้นตอนที่2ของการสำรวจตนนะครับก็จะสำรวจในเรื่องอายุครับเพราะว่าอายุมีผลต่อการลงทุนด้วยคนที่มีอายุน้อยครับท่านยังมีโอกาสในการกลับตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังขาดทุนไปในช่วงอายุต้นๆเนี่ยท่านยังมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะลงทุนในหุ้นได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับปัจจัยที่2ครับฐานะทางการเงินแต่ละคนครับมีเงินหน้าตักไม่เท่ากันครับบางคนมีฐานะดีนะครับมีเงินเก็บมาก่อนค่อนข้างเยอะบางคนเพิ่งเริ่มเก็บเงินใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนนี้นะครับย่อมมีความสามารถที่จะยอมรับผลขาดทุนเนี่ยไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับเงินหน้าตักที่ท่านมีนอกจากเรื่องเงินหน้าตักของท่านแล้วนะครับปัจจัยสุดท้ายเกี่ยวกับการสำรวจตนเองก็คือเกี่ยวกับทัศนคติของท่านต่อการลงทุนครับว่าตัวท่านเองครับสามารถยอมรับผลขาดทุนได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถยอมรับผลขาดทุนได้เลยอย่าครับอย่าลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมีโอกาสขาดทุนได้ตลอดนะครับแต่ในระยะยาวหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทัศนคติของท่านก่อนถึงแม้ตัวท่านเองนะครับบอกว่าสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่ว่าถ้ามีทัศนคติว่ายอมรับผลขาดทุนไม่ได้เลยนะครับวันไหนขาดทุนนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในหุ้นเลยนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการจัดพอร์ตการลงทุนครับการจัดพอร์ตการลงทุนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นการจัดพอร์ตประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทครับขั้นตอนแรกนะครับคือการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังกับแบบที่2ครับคือการจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณในระยะยาวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนครับสองแบบนี้ต่างกันยังไงครับถ้าท่านจะจัดพอร์ตแบบระมัดระวังครับท่านจะมีเงินนะครับที่จะแบ่งสรรปันส่วนไปในกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้และตลาดเงินค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวเพื่อรักษาเงินต้นนะครับหรือว่าเพื่อการศึกษาในระยะไม่เกิน1ปีท่านควรจะต้องมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้รวมกันแล้วประมาณสัก 70% อีกสัก 30% อาจจะลงทุนในกองทุนรวมประเภทหุ้นได้แต่ถ้าท่านจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อที่จะให้มีการวางแผนการเกษียณระยะยาวได้ท่านจะต้องชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นครับที่จะต้องเพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุของท่านด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มทำงานครับมีระยะเวลาในการเก็บค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอายุน้อยต้องการเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับ สามารถลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นครับอาจจะได้ถึงประมาณ 70-80% ในขณะที่อีก 20% ครับสามารถอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ได้เพราะท่านต้องการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าสมมุติครับท่านมีอายุเยอะแล้วครับจะเกษียณภายใน5ปีข้างหน้านี้ท่านอาจจะลดมูลค่าของกองทุนรวมในหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเคยลงทุน 80% ของสัดส่วนในเงินที่ท่านมีทั้งหมดใช่ไหมครับสามารถลดสัดส่วนตรงนี้ลงครับเป็นลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นสัก 50% ครับอีก 50% นะครับไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือตลาดเงินซะนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลดโอกาสในการขาดทุนในระยะ5ปีได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถคงอำนาจซื้อไว้ได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนที่4ครับเริ่มลงทุนอย่างมีวินัยเสียตั้งแต่วันนี้ครับทำอย่างจริงจังครับทำได้อย่างไรครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีวินัยต่อตัวเองนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนรวมของท่านได้แบบ do it yourself ทำเองก็ได้ง่ายจังครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตในอนาคตนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับท่านใดที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L I V E S T O C K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F I S H E R Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตาม

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเชียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้และสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับ

ัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: วผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลัก

ในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาวก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบได้เลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซ็ปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนนึงเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องตรงกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จัก
คลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขาครับอันที่2รู้เราอันที่3รู้เรื่องอันที่4รู้ใจอันที่5รู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจา

จากครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: อนที่4นิหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นท่าการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
1: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงเหรอคะ
2: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซินีมาสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
3: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
2: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซินีมาเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปในเมนสตรีมหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
3: เราได้โชว์ผลงาน
2: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอ
1: ย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: โดยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะคือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
3: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
2: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนกับซีนีมาจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อะ
1: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
2: ่ะใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจากนอร์ทเกาหลีที่มีโปรดักชั่นโคกับเบลเยียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคอมราดคิมที่เขาอยากจะเป็นทรัพย์สอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรขนาดนั้น
1: So, I would like to ask, is the quality of the digital movies that you show, is it as just the same as the in the theaters?
4: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
1: Yep.
4: And we've got beautiful surround sound all around us. So, and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar, you can't hear the film.Outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
5: So I've heard that you got some trailer for us today too.
1: Can you please show one?
4: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
5: Okay.
4: It's really cool.
5: Okay.
4: So should we watch it?
1: Yes, please.
5: Please.
4: Awesome.
5: Thank you.
1: Thank you.
6: To be controversial, but I'm not afraid of controversy.
7: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at art.
3: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้ไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องนึงเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

0: ชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อกันนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับยัง
1: 29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อกระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ
0: ่
1: น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเน
0: า
1: ะเนี่ยแล้วเราก็ลอง ใสดูคือ

0: ของดีๆอ่ะเพชรเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ไห
1: ม
0: ครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เส
1: า
0: ถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
1: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะถ้าลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
1: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
0: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึง
1: คร
0: ับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
1: เ
0: อ
1: ากั๊กกัน
0: เ
1: นี่
0: ยตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
0: ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงนี้มันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความตรงไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาท
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
1: ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี
1: ่ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมีปิดติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: ยัง
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบนๆ
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ย

0: มีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี
1: ้ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ค์ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถักไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โ
1: หบาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะจุ๊ยลองได้
0: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากข้างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บ

0: ครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับ
1: โอ้โหโอ้นี่ครับพี่เอ็ดด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ

0: แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู่ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับถือว่าผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: ไอ้เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี้เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่
0: ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อ
1: หูย
0: กระเด้งไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจาก
2: เหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักดีมาลองดูขอบครับ
2: แข็งแรงด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
2: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
0: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: บุกด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกนะเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่า คือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มา
1: ล็อกแทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวนึงที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตก โพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีคั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกอะค่ะโยลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบอะสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นไงว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: เหตุการณ์แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินวิกนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวตรัสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวตรัสัญญาของเราก็เหมือนกับตรัสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: วผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซัญญาเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าลองชาเลน

ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้

0: หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเตาอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในนี้มีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวเนี้ยเหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉัน

ะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

คนถามว่าจะเกิดกับประเทศไทยไหมคนคิดว่าเราเป็นประเทศผลิตอาหารส่งออกเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดผมยืนยันนะครับว่าเกิดแน่นอนเพราะอะไรเพราะอาหารที่เราผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เนี่ยมันมีน้อยมากมีแต่บริษัทหรือกิจการใหญ่ๆที่ผลิตแล้วก็ส่งออกส่วนคนในประเทศนั้นเนี่ยจะขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตอาหารเองชาวไร่ชาวนานี่แหละจะขาดแคลนอาหารเพราะอะไรเพราะเขาทำนาอย่างเดียวเขาจะกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้เขาปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเขาจะกินมันสำปะหลังไม่ได้เขาปลูกอ้อยเขาจะกินอ้อยไม่ได้เขาปลูกยางเขาปลูกปาล์มเขาปลูกผลไม้เขาปลูกทุเรียนส่งออกพวกนี้ต้องซื้อข้าวกินซื้อผักกินซื้อปลากินซื้อไข่กินทั้งนั้นคำถามคือทั้งข้าวทั้งผักทั้งปลาทั้งไข่มันแพงขึ้นหรือเปล่าแพงขึ้นแน่นอนครับอาหารแพงขึ้นการเดินทางการขนส่งไปซื้อก็แพงขึ้นเพราะนั้นเมื่อพลังงานมากแพงขึ้นขนส่งยากประเทศผู้ผลิตอาหารทั้งโลกกำลังล็อกไม่ส่งออกอาหารทั้งโลกมันจะแพงขึ้นอาหารในประเทศก็แพงขึ้นเพราะอะไรเพราะมันขาดแคลนผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยผลิตแล้วส่งโรงงานแล้วก็ส่งออกนั้นในประเทศนี่แหละจะขาดแคลนแบบราคาแพงขึ้นจะแพงขึ้นเท่าไหร่นั้นก็ต้องตามดูวิกฤตเรื่องพลังงานซึ่งแน่นอนแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นและผลจากวิกฤตพลังงานวิกฤตขาดแคลนอาหารทำให้ค่าเงินเนี่ยเสื่อมลงค่าเสื่อมของเงินนี่พวกนี้เงินร้อยหนึ่งเคยซื้ออาหารหนึ่งอิ่มวันนี้จะซื้ออาหารหนึ่งอิ่มมันต้องใช้200อย่างเงี้ยเพราะนั้นชาวนาไม่ได้รวยขึ้นนะครับคนนี่กับเงินน้อยลงและของแพงขึ้นวิกฤตแน่นอนครับในประเทศไทยยกเว้นคนที่พลิกตัวเองกลับมาปลูกของกินนี่แหละก็จะกระทบกระเทือนน้อยลงคนสำคัญที่สุดต้องตั้งหลักผิดเพื่อให้มีกินให้ได้ก่อนนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ครับทางออกที่สุดคือผิดเพื่อมีกินมีอยู่มีใช้

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบ่กำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อ

เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้อันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันที
เป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อ

รงค์ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อ

การุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงๆการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

0: ามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก็ได้ทำในจิตในใจว่าเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากคือผลไม่ดีที่ส่งผลทางหูเราเคยพูดสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาเป็นผลเป็นวิบากที่ไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือนึกถึงอกุศลวิบากหรือผลกรรมที่ไม่ดีที่กำลังส่งผลย้อนคืนมากับเราที่เราเคยก่อไว้ในอดีตมันเป็นเพียงอดีตเหตุปัจจุบันผลได้ยินเสียงที่ไม่ดีคือปัจจุบันผลอดีตเหตุเราเคยก่อไว้แล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็ลดลงแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเสียงที่ได้ยินเป็นแค่รูปผู้ได้ยินเป็นแค่นามไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปแค่นามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาได้อย่างนี้จะรังเกียจก็ไม่มีจะโกรธก็ไม่มีจะปรี๊ดก็ไม่มีนะถ้าพิจารณาเป็นรูปเป็นนามได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นรูปขั้นนามก็พิจารณากฎแห่งกรรมคำที่ไม่ดีเหล่านี้เราเคยพูดไว้แล้วในอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเสียงที่ไม่ดีมากระทบเป็นผลเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
2: สวัสดีค่ะน้องแท้
1: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
2: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Field ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าเราก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
1: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
1: ก็คือรักษา
2: ใช่ๆค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
2: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
1: ครับ
2: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
1: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
2: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
1: อ๋อคือไปลองจริงเลย
2: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
1: ทำมากี่คน
2: หลายคนมากวันกับเกือบ10คนค่ายหนึ่งอ่ะ
1: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
2: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
1: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
1: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
2: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและ
1: ครับ
2: เรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและ สิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อออกไปค่ะ
1: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
2: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
1: ต้องมี
2: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
2: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
2: หรือเรียนวิชาอาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
1: อม
2: ชอบธรรมชาติ ชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
2: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
1: ์ครับ
2: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังให้แต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม

0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาสผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
1: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 3หลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกส์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอ

0: เมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
1: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเห่านะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
0: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
0: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงกับสารเคมีแค่นั้นเอง
0: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับ หลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของ EC ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อจะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
3: แต่ไอ้ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
0: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
2: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
3: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
2: ไหมผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ25-30บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีรับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับ ขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับกะทิมะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำ

0: น้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์วินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: เทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนียบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
3: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
2: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะ เอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวีทเกิร์ลนะครับที่จะใช้กัน
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
3: ตอนเบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นยางนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับในการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
2: ้ครับ
3: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
1: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
3: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
4: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดินดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
5: พาะมันช่วงถัด
1: ปัจจุบันพี่เนี๊ยบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 15:30 น. วันนี้ผมนัท

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้
0: ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะ

ริงไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับ

0: ุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
1: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
1: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
2: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
1: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
1: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
1: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
1: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
1: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
1: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
1: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
1: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแค่ยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแค่ตำลึงอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตาย
1: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
1: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคร์เขาเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อ๋ออาจารย์ยักษ์
1: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม่เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
1: ใช่กินให้คุ้
0: ม
1: พอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านโป่งเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
1: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได้
1: ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพา

0: ไปแล้ว
1: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
4: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
1: อาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
5: เป็นไงหล่อไหม
1: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
5: ครับผม
1: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
5: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
1: ครับผม
5: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
1: ครับผม
5: ชนะลาบคาบเลยครับ
1: เละเทะเลย
5: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
1: ่อ
5: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
1: ๆเรื่องสำคัญ
5: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
1: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
5: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกินจะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
1: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
5: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
1: ครับผม
5: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
1: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
5: ใช่
1: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
5: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
1: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
5: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
1: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
5: ใช่ครับ

0: วันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วยไหม
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยเหมือนกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าว
0: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: เอออันนี้ได้ไม่ได้ตาเลย

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านปงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ย8กลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ย
0: ครับผม
1: มันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช
0: ่นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นว่าไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่พื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมี

0: มีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ครับก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัว

0: ครับ
1: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทําเองเท่านั้นเองเน
2: า
1: ะ
2: มีบางวันที่ทําเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
1: จริงนี่
2: ใช่ครับ
1: สําหรับบอล
2: ครับ
1: ถ้าพูดคําว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
2: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
3: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

บกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกเป็นอาหารเช่นหมู

0: นำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชน

0: กระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรลักษณ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพลานอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายพลังงานได้ถ้าเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่ายังไงคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆลึกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝัน

เช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่ไหมฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเขาเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4ถึง5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ยห้าขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับมันก็จะแถลงนะฮะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณเขาเฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ปะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับมะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่เขาแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้อันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบันโหเจ็ดประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่ไหมฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่หรือประมาณ7หายไป4แต่ว่าไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติ
ก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4 ทุ่มตื่นมา 6 โมงเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันนาฬิกาชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากอีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือสะตอมนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมก็คือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาของการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนกับปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะแล้วอย่างนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกับแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่ทำหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินเดินนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอ้าทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็นเอเนี่ยส่วนใหญ่เอยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปประคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไรเองอะสามสี่ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งหนึ่งเนี่ยถ้านอนเหลือสามชั่วโมงเนี่ยกินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟ
นะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์

0: มีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายอย่างเท่านี้แล้วพฤติกรรมนี้ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบบที่เราชอบไหมหอมอะไรดีแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ชั้นนำท้องตลาดประมาณนี้80-140วันนึงกินแก้วเดียวพอไหมฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมด็อกแดกด็อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมี2แบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยมันก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณนี้ 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณนี้จริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าตั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นในตัวตัดว่าประมาณนั้นปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคําว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูมันเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้าง1นะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเอเล็กกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเล็ก3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไ

มันสำลักมันจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีอะไรพวกนั้นนะครับเซอร์เคเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับมาถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับหลับตื่นตื่นตื่นหลับหลับเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงท่านทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคหลับหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะ1 ต่อ 2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10กว่าๆถึง20กว่าๆนะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าREM sleepโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนเลยอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปก

ติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะแล้วสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นอ่ะสักเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่เนาะอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นอย่างนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีมีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็น

เพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็ไปทำงานมันเจ็ตแลกอุตลุดเลยนะครับนะ

0: จอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูว่าวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันเนี่ยที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับเขาจะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดเนี่ยไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านอ่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะตื่นตอนกี่โมงมันมาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากบางทีเราก็มีวิธีการแบบทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถาม8ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราเราก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นฮะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกัน นะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับ

มีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือจากคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่1เงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่พอเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่กินถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วนึงขวดนึงเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๋ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟไปแก้วนึงไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี้เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3

บางทีคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น 5 โมงบางคนทาน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวนี้กว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากแล้วคอเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณที่บอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมาทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมพอเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงเพิ่งดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับ

0: เรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะมันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะมันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วว่ายานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็เหลือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงจากนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวแล้วหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนรอต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพี่ดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: Thank you. แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้อันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: เกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนี้ก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอก็ได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนเครื่องจักรกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุบเร็วยี่ไปเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคน แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset Win Shift From Property and Land to Man and Idea Asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคเบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมที่ผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมส

หนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์ก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองตรงนี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะ

ผลิตของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือผลิตเสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ120,000ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรเนี่ยไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่

0: ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาลซึ่งในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เรามาทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: สอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
2: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่เป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้และเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: น้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่ต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าเตรียมพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
2: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ

0: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
1: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10 ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นนึงหรือทำได้เกือบดีชิ้นนึงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
0: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
2: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
3: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
1: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
4: ถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
5: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7 แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะ

0: เป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงไหนชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หล
0: ัง
1: จากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอถึงแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว

0: ่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงในตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู่อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพงบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่โคโหป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกสาวของท่าน
0: ที่จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือ

0: พิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรกภูมิพรหมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่โพหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงพอพระราชาชุดไทยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครที่เป็นแม่ครัวหัวป่าในยุคนั้นเห็นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารคาวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่สี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะค
1: ะแล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียกมันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี
0: ้เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะใส่ทั้งนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคั้วกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม
2: ่ค่ะ
0: คั้วก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีตรงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเดี๋ยวเอามาอีก
2: ไอ้ที่มันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ที่มันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: อันนี้เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่ นึกว่าร้อน
2: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
0: อ
2: ๋
0: อม
2: ัน
0: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้
2: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ตายก่อนแม่ขึ้นตายมา
3: หนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครัวหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหน
2: เยอะ
0: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครัวหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววแพ้เอามะนาวไปไหน
0: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นใครซื้อมายัง
3: เกลือป่นซื้อมายังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: มีไหม
0: เอาเกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: เกลือป่นด้วยอ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
3: มะนาวหั่นเหรอแม่เหร
2: อบีบ
0: ไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้ว

0: มาอีกแล้วมะพร้าวแมวอีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
1: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
2: แม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวก
0: เอามะพร้าวโรยอีก
1: นะครับโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
1: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
1: แม่ครัวหัวป่า
3: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: ุบอร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปแล้วมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
3: พอแล้วอย่าย้ำลูก
0: อย่าย้ำนะ
2: พอแล้วได้เก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆแหละใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงรอบชอบเรียกหาแม่แหววจังครับผม
4: ป้าเขาติดปาก
1: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววที่เป็นทายาทของใครนะครับ
4: ของยายเกี้ยงค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้แม่สีถูกไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
1: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
4: อ่ำแดงสินค่ะ
1: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
4: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
1: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
4: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
1: เดี๋ยวครกมันไม่เล็กไปหรอแม
4: ่ก็น่า
1: เด
4: ี๋
1: ยว
4: เอา
1: หม้อหม้อมาดีกว่าหม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
4: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้อะจีน
1: เอาครกใหญ่เรามีครกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
4: มีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี
1: ้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
4: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
1: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
4: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
1: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
4: จ้ะ
1: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ได้ที่เท่าไหร
4: ่ได้ที่เท่าไหร่คุณป้าตุ๊ก
1: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
4: เดี๋ยวเอาปลา
1: อยู่ไหนแม่แม่แววนั่งแม่แววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
4: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
1: สุกแล้วหรือดิบ
4: สุกค่ะ
1: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมาแล้วคุณผู้ชม
4: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วย
1: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
4: ใช่ใบยอก
1: ับใบข่า
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
4: ไม่เคย
1: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
4: ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
1: มันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหม
4: ไม่ชาเลยค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้

0: แน่ว่ามันสุกหรือยัง
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะ
1: ๆค่ะ
0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
0: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คืออร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
0: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
2: น้ำปลา
0: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
1: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
1: หางค่ะ
0: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
1: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
3: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
3: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
3: ปลาแหนมเหรอฮะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
1: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
3: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ จะมาทำอะไรครับผมวันนี
1: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
1: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
1: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมี
4: กระเท
0: ีย
4: ม
1: หัวหอม
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
4: แล้วก็ตะไคร้
0: แกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
1: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
1: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
0: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทําให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่มั้ยแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนํานิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอด สวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
2: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
2: รุ่นคุณแม่
0: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
2: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
2: ขนมละอองฟ้าจ
0: ้
2: ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
2: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
2: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
2: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
2: ก็นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครูหัวป่านี่จะไม่เหมือนกับที่อื่น
2: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
2: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาไว้ทำอะไรนะเนี่ย
2: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
2: นี่ทำไว้ไง
0: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
2: จ้
0: าเสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
2: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
2: ใบเตยจ้ะ
0: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
2: เอาใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
2: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
2: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
2: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
2: ับ ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมหอมหวานในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบวนล้วนๆเลยล่ะครับพอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างคุณผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบวนของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: อันนี้บุ๊กใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้
1: ผมเครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
2: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดปลาแรมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
2: ปกติที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
2: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะ
2: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
2: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
2: นางลอย
1: นางลอย
2: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
2: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
2: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: อันนี้หอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมเข้าตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็รสช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: นิดๆ
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันละมุนข้างในในเวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดฉลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับอาซงมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะเครียดนะเนี่ยเป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติว่าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทนะแล้วผมขายของได้แสนนึงแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นนึงแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนนึงมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300 400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนนึงและในแสนนึงนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี
2: ่โอ้ประมาณโมง
3: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลือคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
3: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลือ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมิญเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาทานกลุ่มด้วยล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปลาเปลือกยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้ะอ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ริ่มต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบค่ะขาดทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโขลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกะเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิฟตมอดอัง
1: อังแก๊บกิฟตมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังถูกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนตัวแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรเนนเตรดะตรูปลาเปรอะ

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวซาวก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวนะสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ได้
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันนี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็
1: มเต็
3: ม
1: ยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: เวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวย
1: เห็นไหมคะหอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะ

0: นุ่มจริงๆด้วย
1: ได้ความหอมถ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
0: ้ครบเครื่องเลย
1: ครบเครื่องค่ะ
0: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
1: ้
0: จะไง
1: จะไงจะนับเน
2: ้แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับจะไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับ
1: เงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้
1: การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ
1: ้ะเพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: จะไปหาทำเลเนาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับ

0: จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
1: สายม
0: ัน
1: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
2: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
2: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
2: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
2: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
3: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถ
0: ึ
1: งด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดินเลย
4: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
4: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
2: หักลง
0: กำลังลง
2: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
2: วางเบ็ด
0: จ้ะ
2: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
2: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
2: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป๊ะก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
2: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
2: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
2: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
2: แล้ว
0: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
2: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
2: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
2: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
4: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
4: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมผัส

0: พันกันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เว้นตัวใหญ่เลย
3: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
3: อ
0: ันนี้ปลาอะไรคะ
3: ปูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรด
0: ปลาอะไรรดรดนะคะ
3: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้า
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นช
3: ิ้น
1: ๆขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: ขูดทีละครึ่งแล้วคือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เนื้อประสาทที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะ

0: เนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
2: ไข่2ใบ
1: เข
2: ้
1: าก
2: ัน
1: เดี๋ยวเราไปใส่ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
2: บ้
1: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
2: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
2: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
2: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
2: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
0: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ปลาหวาน
0: มากไม่เนื้อปลาหวานมากเลย
1: หวานใช่ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้อยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกร
1: ูดกระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: ร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะพอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: นูประสาทของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเผอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ก็อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
2: ่
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
2: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้ะ
4: มาลูก
5: อ่ะอมรินทร์ทีวี

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีต

0: แต่ปัจจุบันได้ยังมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูก

นะการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งอันที่สองเตรียมพืชอย่างไรสองสามเนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้มันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับ
2: แ
1: ต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมุติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ย
1: มัน
2: จะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน เ
2: น
1: ี่
2: ยใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือจะเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ย
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: ใ
2: ช่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
2: น
1: ี่
2: คร
1: ับ โอ้โห
2: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้อันนี้น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ดี
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับ โอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะ
3: อ
1: ุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าสุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงนี้ช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับแล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: นี่เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่ตอนแรกอ
3: ยู่บนเหล็กแล้ว
1: นี่ครับเห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ค
1: ือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่ไ
1: หมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักนี่น้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
3: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
3: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
2: ครับ
3: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
3: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
3: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
3: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
3: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
3: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
3: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่เหลือ
3: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
3: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
3: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
3: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
3: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ึ
3: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
1: ับ
3: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะครับช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างไปดูว่า
3: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
3: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
3: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
3: ครับ
1: มายุยายคุบเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: เออต้องปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างงี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
4: ก็โดย
1: เกิดขึ้นตรงนี
4: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือเขามันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
4: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
4: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
4: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
4: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
4: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
4: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
1: ี่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงจริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆ
2: ถ้าสมมติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: า
2: เตือนแล้วนะคร
1: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
2: ใช่
1: ไหม
2: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
4: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
4: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
4: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
4: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
1: อ
4: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้ว
1: ใ
4: ช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีกแต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
4: ใช่ครับ
1: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีเซนหนึ่ง
4: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
4: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
1: เออ
2: พยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
1: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
4: ใช่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็ต้องดูดี
2: ๆครับ
1: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเง
4: ี้
1: ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเงี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลหรือเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
1: ประมาณนี
4: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
4: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
4: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: เลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได
2: ้
0: ใช่
2: เออลอยไปเลย
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับ ก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่
0: เจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วจริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลยครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
3: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
3: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำขอบ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากบิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอ้โหเก
1: ๋หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amarin TV
6: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
7: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
8: Delicious
9: ว้าว wow. Look so อร่อยมาก
8: มาก
9: วีนี่อะไร
8: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
9: เลย
8: ชอบมากเลย
9: เอมิลี่ชิมเลย
8: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
9: แกะสลัด
8: แกะสลัด
9: มาสวยเลย
8: โอ้สวยมาก
9: อืม
8: อืมอร่อย
9: อืมอร่อย
8: 1 2 3
7: Cheers
8: วันลาบ
7: อืม
8: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
7: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
8: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
7: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
8: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
10: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
6: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
11: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
12: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
11: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
8: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
8: Yeah.
0: No.
8: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
9: Right.
8: You'll be eating like 10 chilies.
6: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่าความวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำและก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

ุกวันนี้นะครับไม่ว่าผมจะเดินไปที่ไหนมองไปที่ใดก็เจอแต่สื่อโฆษณาเต็มไปหมดเลยครับขณะกลับบ้านเปิดทีวีก็ยังเจออีกแน่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการโฆษณานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาบุกถึงออฟฟิศเอเจนซี่โฆษณาแห่งประเทศไทยชื่อว่า Young and Rubicam Thailand นะครับซึ่งก็มีผลงานต่างๆมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณโอลิเวอร์หรือคุณกิติพงศ์วีระเตชะกัน

0: นี่เราก็มาอยู่คุณโอลิเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดประเด็นแรกก่อนเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของคุณโอลิเวอร์นั้นเข้ามาสู่วงการโฆษณาได้อย่างไรครับ
1: แรกๆจริงๆผมอยู่ฝั่งมีเดียของในเครือ The Nation นะครับตอนช่วงที่ .com กำลังบูมใหม่ๆเลย
0: Nation ก็จะเป็นเหมือนฝั่งข่าว
1: ใช่ครับแต่ผมดูในฝั่งที่เป็นทางการตลาดหน่อยทำงานกับบรรดาพวกผู้ประกอบการนะครับช่วงที่อีคอมเมิร์ซกำลังดังๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทวิจัยนะครับอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับที่มีสาขาในเมืองไทยที่ชื่อ Taylor Nelson Surfaces หรือว่า TNS ในปัจจุ
0: บ
1: ันมันก็เลยทำให้ได้มีโอกาสครับในการทำงานกับบรรดาแบรนด์ดังๆนะครับทั่วโลกเลยทั้งแบรนด์อินเตอร์ด้วยแบรนด์ไทยด้วยนะครับ อยู่กับข้อมูลอยู่กับงานวิจัยเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากจะมาในมุมมองของการเอางานวิจัยมาใช้ในเรื่องราวของการเอามาผลิตเป็นแคมเปญการตลาด
0: ก็เหมือนจากเบื้องหลังแล้วมีถังข้อมูลมาเต็มที่ก็อยากจะผลักตัวเองออกมาอยู่เบื้องหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราติดใจในตรงนั้นหรือว่าเราคิดว่า
1: ผมว่าความกดดันของคนที่อยู่กับข้อมูลหรืออยู่กับตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะ
0: คร ับ
1: พอเราเห็นมากรู้มากแล้วก็เราสนุกกับการตีความข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราอยากจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็มีอะไรที่จับต้องได้นะครับเพราะอย่าลืมบางครั้งเนี่ยพอมีข้อมูลเยอะๆแล้วตันเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไง
0: เหมือนเราจมอยู่กับกองข้อมูลที่มันมหาศาลเข้ามา
1: เพราะมันมีโอกาสที่สามารถที่จะเล่นกับอีกฝั่งหนึ่งของความคิดนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพูดถึงเรื่องข้อมูลพูดถึงเรื่องงานวิจัยมันเป็นลอจิกมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่พอมันได้เข้ามาอยู่ในวงการโฆษณามันเป็นเรื่องของ creativity ทำให้ผมได้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับว่าจะคิดยังไงให้มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับสิ่งที่มันเป็นกลยุทธ์

0: ลูกค้าเราเนี่ยมันดูน่าสนใจแล
1: ้
0: วมันดูมีความคิดสร้างสรรค์ที่คนต้องการนะครับแล้วคนอยากฟังเราเท่าที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาการทำงานการโฆษณาสมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับการที่เราจะช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งในแคตตากรีนั้นๆนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นในแง่ของการแข่งขันได้แล้วผู้บริโภคชอบเราเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนุกนะครับแล้วก็อยู่กับวงการนี้มาได้ปีนี้น่าจะ15ปีแล้ว
1: ฮะอ๋อเรียกว่าข้ามวอร์ดในวงการนี้มาพอสมควร
0: ครับ

0: เมื่อกี้แอบจับได้นึงว่าจริงๆแล้วการทำการตลาดหรือการทำโฆษณาเนี่ยในยุคสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความท้าทายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: แน่นอนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองกันในแง่ของงานการทำงานโฆษณาคือเรื่องของการคิดคอนเทนต์หา advertising message หรือหาไอเดียให้กับสินค้าให้มันดูน่าสนใจแต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะทำไงให้คน engage แล้วก็มี conversation กับแบรนด์ของเรา
0: แล้วจากการทำงานมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ถึงตอนนี้15ปีละอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ
1: ผมว่าเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าบริบทของการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะมุมของการตลาดเทคโนโลยีหรือมุมมองของลูกค้านะครับเองก็ตามนะครับเพราะว่าพอเราอยู่ในแวดวงโฆษณาเนี่ยคนจะมองว่าเราพยายามที่จะขายของฮะแต่สมัยนี้ไม่มีใครอยากจะฟังคนมาขายของนะ
0: เหมือนกับ direct sale hard sale แบบผมของผมดีงี้นะซื้อผมหน่อย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราจะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจลูกค้าเราเนี่ยครับเป็นมุมที่นักโฆษณาต้องนำการบ้านให้มากขึ้นดังนั้นไอ้ความท้าทายที่ผมบอกเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนโฆษณาแน่นอนที่สุดครับเรามองว่ายังไงก็ตามเราอยู่ในธุรกิจที่เราช่วยลูกค้าเราขายของถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราตั้งความคิดว่าเราตั้งใจขายของอย่างเดียวเนี่ยเสน่ห์ของการสื่อสารมันหายไป
0: เริ่มแรกที่เข้ามาใน Y&R เนี่ยครับเข้ามาได้ยังไงตอนเริ่มแรก
1: โอกาสน่าจะมาจากพี่รุ่นพี่คนนึงครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับมีความโชคดีนะครับที่ได้โอกาสจากพี่ๆนะครับที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็ยื่นนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหาคนที่มาเป็น strategic planner นะครับ strategic planner เป็นฟังก์ชันหนึ่งในแวดวงงานโฆษณานะครับถ้าเกิดคุณเพชรคุ้นเคยเนี่ยเราพูดถึงงานโฆษณาเราจะนึกถึงแค่ creative แล้วก็ AE ถูกไหมฮะแต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมุมมองที่เราสัมผัสได้นะครับจากนักการตลาดเนี่ยเขาต้องการแนวคิดทางกลยุทธ์ไม่ได้น้อยไปกว่าแนวคิดทางด้านความคิดสร้างสรรค
0: ์แล้วจริงๆแล้วตัวฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า strategic planner เนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ฟังก์ชันอะไรบ้างดูแลด้านไหนเป็นพิเศษ
1: บริษัทโฆษณาเนี่ยจุดขายของเราคือเรื่องของการให้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโซลูชันกับนักการตลาดถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปคิดแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยโจทย์ต้องชัดเพราะฉะนั้นคนวางแผนกลยุทธ์จะช่วยลูกค้าฮะตั้งแต่การตีโจทย์ตั้งแต่การมองเห็นโจทย์ที่ถูกต้องว่าปัญหาของธุรกิจคืออะไรเพราะในมุมของการวางแผนกลยุทธ์นะครับถ้าเกิดคุณเพชรเห็นปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะครับเราตีโจทย์ตีปัญหาตีสิ่งที่เราต้องการให้งานครีเอทีฟไปปลดล็อกมันเนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยต้นทางผมว่าคุณเพชรได้ทางออกละครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวครีเอทีฟไปหาวิธีเล่าเรื่อง
0: คือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าปัญหาคืออะไรตีโจทย์ให้แตกมันก็สำเร็จไปละครึ่งหนึ่ง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
1: ใช่ เพราะว่าในมุมที่ผมสัมผัสนะครับผมว่าความยากของคนที่ทำงานในหมวดของการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์เนี่ยนะฮะความท้าทายมากที่สุดคือการเห็นปัญหาก่อนคำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา question นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเยอะๆแล้วก็ set the right question หรือว่าตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะผมว่าคราวนี้มันช่วยเราไปละครึ่งหนึ่งแต่หลายๆครั้งที่แผนการตลาดมันไม่เคลียร์นะครับหรือว่างานมันออกมาแล้วมันยังไม่ได้ทำให้เราหลุดกรอบเดิมๆนะครับมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่โจทย์เราไม่ชัดก็ได้
0: อาจจะต้องกลับไปตั้งแต่ drawing board เริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายเราโจทย์หรือปัญหา
1: ถูกต้องถูกต้องเราอยากให้คนฟังหรือเห็นงานโฆษณาเราแล้วเข้าใจว่าอะไรและทำไมก่อนหน้านั้นเขาไม่เข้าใจเพราะว่างานครีเอทีฟที่ดีผมคิดว่ามันต้องเป็นงานที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเรา
0: ครับและอยากจากประสบการณ์ที่ทำแคมเปญมาหลายแคมเปญแล้วเนี่ยอยากจะให้ทิ้งท้ายหนึ่งว่ามองว่า marketing trend ในตอนนี้มันจะเป็นในทิศทางไหนรูปแบบไหน
1: จะเป็นในเรื่องของการผมว่าความคิดสร้างสรรค์

0: ยังเป็นตัวนำนะฮะเพราะว่าในโลกของการโฆษณาที่พวกเราสัมผัสกันอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีเดียแลนด์สเคปเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเรามีการเติบโตของ Facebook เรามีการเติบโตของมัลติสกรีนนะครับแล้วก็ในข้อมูลล่าสุดเนี่ย first screen ของคนไม่ใช่เป็นทีวีละแต่อย่าลืมว่า spending หรือมีเดียทั้งหมดเนี่ยเรายังเล่นกับสื่อหลักที่เป็นสื่อทีวีอยู่แต่ตอนนี้พฤติกรรมคนเข้าไปอยู่ซึ่งอยู่กับโมบายมากขึ้นนะครับอยู่กับดิจิตอลมากขึ้นรูปแบบของการทำการสื่อสารที่มันผสมผสานกันก็ต้องถึงนะครับต้องถูกตีโจทย์ให้แม่นยำขึ้นให้รอบครอบขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยผมว่าเขามองแบรนด์เป็นทาร์เก็ตนะ
1: ครับ
0: เวลาพวกเราทำแผนกันเนี่ยเรามักจะมองว่าผู้บริโภคคือทาร์เก็ตเราเลยนะสังเกตไหมครับตอนนี้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกแบรนด์นะ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เป็นทาร์เก็ตของลูกค้าเรานะ
1: คร
0: ับดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งต้นจากการเข้าใจลูกค้าเราที่ดีเนี่ยเดี๋ยววิธีการเข้าถึงสื่อต่างๆพวกนั้นเนี่ยเราจะได้รีไซน์ถูกแล้วก็เลือก
1: เอาละครับหลังจากได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของมุมมองในการทำงานขององค์กรโฆษณาแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับคุณโอลิเวอร์ครับเกี่ยวกับมุมมองของการวางแผนทางการเงินทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัวครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับเมื่อกี้พูดถึงในมุมมองของการทำงานการออกแบบวางแผนงานโฆษณาทีนี้มาเจาะลึกกับเรื่องของส่วนตัวนิดนึงเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างว่าทางคุณโอลิเวอร์มีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างเพราะว่าการทำงานโฆษณาผมเห็นว่าเราต้องอยู่กับบนฐานข้อมูลเป็นหลักที่เยอะมากต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่นอกเหนือจากการเสิร์ชหาข้อมูล
0: ผมเป็นคนง่าย
1: ๆ
0: นะครับใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกของงานโฆษณาแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือการหาความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: ใช่ไหมครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการใช้ชีวิตง่ายๆนะครับมันก็ทำให้เราไปตรวจตลาดบ่อยสองอาทิตย์เนี่ยผมจะเดินห้างเดินตลาดเดินแหล่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเราตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันอย่างเช่นตลาดรถไฟ
1: ที่เราเดินไปตรวจตลาดนี้เราทำไงบ้าง
0: ผมว่าสังเกตให้เยอะฮะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเห็นเสน่ห์บางอย่างของชีวิตจริงผมว่ามันดีกว่าการใช้งานวิจัยนะนะครับพวกเราเชื่ออยู่อย่างว่าการที่เราไปเจอคนใช้ชีวิตจริงอะนะครับมันคือโมเมนต์ที่มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดมันเป็นโมเมนต์ที่โฟกัสกรุ๊ปตอบเราไม่ได้ก็เป็นแนวทางนะผมเชื่อว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าสิงโตมันล่าสัตว์ยังไงมันควรไปดูที่ป่าไม่ใช่ไปดูที่สวนสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกของความคิดสร้างสรรค์กับโลกของงานโฆษณาเรากำลังอยากจะคุยกับลูกค้าเราอะฮะดังนั้นไปอยู่หรือไปดูวิธีที่เขาซื้อของไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสสำคัญที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรอบๆตัวเราเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมส่วนตัวผมชอบงานอาร์ตผมไปดูงานในพวกมิวเซียมบ่อยๆนะครับ
1: พวกภาพวาดจิตรกรรม
0: ทุกรูปแบบเลยครับหรือแม้กระทั่งพวกละครเวทีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานอีเวนต์ต่างๆที่ดูเป็นอีเวนต์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปผมชอบไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่คิดจะจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่อยากให้เราเห็น
1: แล้วอย่างผมเดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเอเจนซี่โฆษณาผมรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่แบบค่อนข้างโดดเด่นหรือการแต่งตัวเป็นหลักจะบอกว่าแฟชั่นก็ไม่เชิง
0: ก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นกฎว่าคนต้องแต่งตัวยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าน้องๆหรือว่าเหลือทีมงานเขาก็คนโฆษณาครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ด้วยความที่เราสนุกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยิ่งจะมีความสุขอีกถ้าเกิดเราช่วยลูกค้าเราตอบโจทย์ทางการตลาดได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นโลกใหม่ของคนโฆษณาที่ผมเห็นเนี่ยจะมีคนที่หลากหลายแบ็คกราวด์เลยครับนะครับทีมงานเราเนี่ยมาตั้งแต่อาร์คิเทคเจอร์นะครับจบโบราณคดีจบสถิติจบเศรษฐศาสตร์ซึ่งปกติคนเข้าใจว่าคนทำงานโฆษณาต้องจบนิเทศ
1: ใช่
0: จริงข้อเท็จจริงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมว่ายิ่งคนที่เข้ามาแล้วมีมุมมองที่มันหลากหลายมันจะทำให้เราได้งานที่มันดูเรียลและดูน่าสนใจและเป็นงานที่ดูมีมุมมอง
1: จากการที่เราวางแผนเป็นเหมือน strategic planner อย่างเงี้ยเราก็อยู่กับการวางแผนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เราวางแผนไงบ้างกับชีวิตส่วนตัวหรือแบ่งเวลาไงบ้างกับครอบครัวด้วย
0: ผมคิดว่าในมุมผมเองนะฮะ

0: การ work life balance สำหรับคนโฆษณาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าเราเป็น solution creative solution provider ให้กับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นหัวผมคิดอยู่ตลอดเวลาความบาลานซ์ของเรามันขึ้นอยู่กับการจัดเวลามากกว่านะครับมันไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกความบาลานซ์คุณต้องลงมือทำพอผมสนุกกับงานส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานนะ
1: ครับเราไม่ต้องแบ่งแยกชัดเจนนี่คืองานนะนี่คือพักผ่อนนะแต่มันทุกอย่างมันคือแบบรวมเป็นหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่นี่คือในมุมมองของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแหละมุมมองในแง่ของการวางแผนการเงินส่วนตัวหลังจากที่เราบริเวณเนี่ยได้รับเงินเดือนมาแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบ้างสมมติเราได้เงินมา100บาทตั้งใจมาเลยครับว่าจะต้องแบ่งเงินเท่านี้ไปทำอะไรเท่านี้ไปทำอะไรคิดถึงอะไรได้ไหมครับ
0: ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็ด้วยอายุก็ประมาณนี้แล้วนะ
1: ฮะไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: ก็มีครับส่วนใหญ่ก็เอาไม่ได้ถึงกระทั่งเป็นเงินเย็นนอนนะฮะแล้วก็อยากให้เงินทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัก 30-40% ที่พยายามจะสร้างวินัยทางการเงินนะครับให้เงินมันทำงานแทนเรา
1: อย่างที่บอกว่าเราแบ่ง 30-40% เนี่ยไปให้คนช่วยดูแลซึ่งแปลว่าเป็นลักษณะของการเป็นกองทุนซึ่งกองทุนรวมเองเนี่ยมันก็มีหลากหลาย asset class ของมันมันจะเป็นแบบ money market พันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามมันจะมีความเสี่ยงของมันอยู่ซึ่งทางคุณริเวอร์เน้นไปทางด้านไหนครับความเสี่ยงมากน้อยกลางประมาณไหน
0: ผมก็ขอเป็นความเสี่ยงกลางถึงมากดีกว่า
1: ถึงมาก
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องของ high risk high return นะครับดังนั้นก็หาข้อมูลให้รอบคอบแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการที่ช่วยเราดีไซน์ wealth ที่ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับรู้จักบริหารแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเราให้ข้อมูลเราอยู่ตลอดเวลาน
1: ี่คือแง่ของการลงทุนซึ่งจริงแล้วต้องย้อนกลับไปว่าเรามีเงินเก็บถึง 30-40% เนี่ยแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายหลักๆ
0: อย่างที่บอกครับผมเป็นคนง่ายๆ เป็นคนค่อนข้างเดินๆนะฮะ
1: ก
0: ็ทานข้าวข้างถนนได้ฮะไม่ได้ต้องแบบไปโรงแรมหรือใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ออกไปหาอินสปิเรชันต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับผมความสมดุลในความรู้สึกนะครับเป็นตัวตั้ง
1: กลับมาถึงเรื่องกองทุนดีกว่าว่ากองทุนแล้วจริงกองทุนอย่างที่บอกว่ามันมีหลายแบบอย่างคุณโรยเวอร์บอกว่าเฮ้ยผมยังมีแรงอยู่สามารถรับความเสี่ยงได
0: ้
1: ค่อนข้างสูงแสดงว่าก็ต้องกองทุนนั้นก็คือเน้นหนักไปทางตัวของหุ้นหรือตลาดทุนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: มีการลงทุนแบบ DIY แบบไหนบ้างครับ
0: ผมกระจายนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกกองทุน property นะครับ
1: อสังหา
0: ใช่มีsaving หรือมีในพอร์ตหุ้นบ้างนิดๆหน่อย
1: ๆ saving นี่ก็คือว่าเราฝากไว้ในแบงก์บัญชีปกติที่เราสามารถเดินเข้าไปฝากถอนได้ตามต้องการ
0: ใช่
1: อันนี้ช่วยให้คำแนะนำดีกว่าว่าเขาควรจะมีการบริหารจัดการในการวางแผนทางการเงินเนี่ยอย่างไรบ้าง
0: โดยส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องความพอดีนะครับอะไรมากไปน้อยไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็รู้จักการประเมินตนนะฮะมันก็จะทำให้เราไม่มีหนี้สิน
1: คนที่อยากจะมาร่วมบริษัทโฆษณาเนี่ยเขาควรจะมีคาแรคเตอร์หรือเป็นคนประเภทไหนบ้าง
0: ต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วต้องเริ่มต้นจากความชอบก่อนเพราะผมเชื่อว่าเวลาคนทำงานโฆษณาเริ่มต้นจากความชอบทำมันได้ดีนักโฆษณารุ่นใหม่ๆที่พวกเรามองหาทัศนคติสำคัญมากความอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะเรียนรู
1: ้
0: นะครับหรือการที่จะต้องมีข้อคิดเห็นซึ่งผมค่อนข้างโชคดีนะในกลุ่มในทีมเนี่ยเราจะได้น้องๆอายุน้อยๆซึ่งกล้าที่จะแสดงออกซึ่งกล้าที่จะเป็นส่วนของที
1: ม
0: นะครับในการที่จะลองผิดลองถูกนะคร
1: ับการจะเสนอไอเดียบอกเรา
0: ใช่ผมว่าโลกของงานโฆษณามันไม่มีสิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดแต่เรามักจะคุยกันนะฮะว่ายิ่งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการโฆษณาเนี่ยขอให้เข้ามาแล้วกล้าที่จะ make mistake ผิดพลาดให้เยอะนะครับแล้ว make mistakes better every day
1: ทำข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้น
0: ใช่
1: ทุกๆวัน
0: ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้มีเวทีในการที่จะให้เขาปล่อยของวันรุ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วสุดท้ายงานดีๆมันมาจากการที่น้องที่มีกล้าคิดแล้วพวกเราให้โอกาสนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของคนโฆษณาโหมดใหม่ๆเนี่ยฮะไอ้คำว่ามีพลังของระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นใหญ่ฮะมันต้องเล่นด้วยความรอบคอบด้วยเล่นด้วยความเข้าใจคนเล่นด้วยความที่เราเข้าใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วรู้ว่าลูกค้าของเราทำเงินยังไงลูกค้าของเราขายของยังไง

0: ครับหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ตอนนี้จริตจักร้านไวยากรณ์ที่ผู้บริโภคอยากฟังเรามันไปในแถวไหนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเปิดโลกให้กว้างนะคร
1: ับมีคำศัพท์ใหม่ๆก็เยอะแยะ
0: ครับเพราะงานโฆษณาบางครั้งเราไม่ได้ขึ้นกับอยู่กับว่าต้องเอาเด็กที่เรียนเก่งที่สุดมานะฮะอาจจะเป็นเด็กที่เรียนปานกลางหรือชอบทำกิจกรรมด้วยก็ได้
1: เพราะมันจะมีความเป็นมนุษย
0: ์
1: เข
0: ้
1: ากับคนได้มากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอลิเวอร์มากๆนะครับที่ให้มุมมองของการทำงานโฆษณาแล้วก็มุมมองของการวางแผนทางการเงินให้กับเราขอบคุณคุณโอลิเวอร์มากๆนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับกูรูกันนะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับเราในเรื่องของการวางแผนพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบ DIY กันครับ
2: การออกแบบพอร์ตกองทุนรวมนะครับสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยครับท่านสามารถทำแบบ do it yourself ได้เลยนะครับหรือที่เรียกกันว่า DIY นะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุนก็เพื่อการกระจายความเสี่ยงครับการใส่ไข่รวมไว้ในตะกร้าใบเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับถ้าท่านมีไข่หลายฟองนะครับกระจายไว้ในหลายๆตะกร้าจะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนตรงนี้ได้และลดโอกาสการขาดทุนพร้อมกันทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ขั้นตอนแรกครับกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราลงทุนในกองทุนรวมเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองเงินต้นหรือว่าเพื่อวางแผนการเกษียณระยะยาวครับซึ่ง2 สิ่งนี้จะต่างกันนะครับถ้าท่านจะต้องการคุ้มครองเงินต้นตัวอย่างเช่นจะนำเงินไปท่องเที่ยวนะครับไปดาวบ้านไปซื้อรถหรือเพื่อจ่ายค่าเทอมสิ่งเหล่านี้ครับเงินต้นท่านยังจะต้องอยู่กองทุนรวมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นกองทุนรวมพวกตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสขาดทุนได้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะลงทุนนะครับระยะยาวเพื่อวางแผนการเกษียณครับท่านจะต้องมีการลงทุนส่วนนึงไว้ในหุ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อได้ในระยะยาวขั้นตอนที่2ครับเป็นการสำรวจทัศนคติครับว่าท่านมีความอดทนต่อโอกาสขาดทุนมากน้อยเพียงไรการยอมรับความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับนึงนะครับว่าตลาดหุ้นลงมาผมมีผลขาดทุนสัก 20% ผมอาจจะยอมรับได้แต่พอถ้าเงินต้นผมหายไป 40% อาจจะรับไม่ได้นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นครับท่านต้องสำรวจตนเองก่อนครับว่าท่านมีความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนได้มากน้อยเพียงไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นปัจจัยหลักส่วนขั้นตอนที่2ของการสำรวจตนเองนะครับก็จะสำรวจเรื่องอายุครับเพราะว่าอายุมีผลต่อการลงทุนด้วยคนที่มีอายุน้อยครับท่านยังมีโอกาสในการกลับตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังขาดทุนไปในช่วงอายุต้นๆนี่ท่านยังมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะลงทุนในหุ้นได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับปัจจัยที่2ครับฐานะทางการเงินแต่ละคนครับมีเงินหน้าตักไม่เท่ากันครับบางคนมีฐานะดีนะครับมีเงินเก็บมาก่อนค่อนข้างเยอะบางคนเพิ่งเริ่มเก็บเงินใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนนี้นะครับย่อมมีความสามารถในการจะยอมรับผลขาดทุนเนี่ยไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับเงินหน้าตักที่ท่านมีนอกจากเรื่องเงินหน้าตักของท่านแล้วนะครับปัจจัยสุดท้ายเกี่ยวกับการสำรวจตนเองก็คือเกี่ยวกับทัศนคติของท่านต่อการลงทุนครับว่าตัวท่านเองครับสามารถยอมรับผลขาดทุนได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถยอมรับผลขาดทุนได้เลยอย่าครับอย่าลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมีโอกาสขาดทุนได้ตลอดนะครับแต่ในระยะยาวหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทัศนคติของท่านก่อนถึงแม้ตัวท่านเองนะครับบอกว่าสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่ว่าถ้ามีทัศนคติว่ายอมรับผลขาดทุนไม่ได้เลยนะครับวันไหนขาดทุนนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในหุ้นเลยนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการจัดพอร์ตการลงทุนครับการจัดพอร์ตการลงทุนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นการจัดพอร์ตประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทครับขั้นตอนแรกนะครับคือการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังกับแบบที่2ครับคือการจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณในระยะยาวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนครับ2แบบนี้ต่างกันยังไงครับถ้าท่านจะจัดพอร์ตแบบระมัดระวังครับท่านจะมีเงินนะครับที่จะแบ่งสรรปันส่วนไปในกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้และตลาดเงินค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวเพื่อรักษาเงินต้นนะครับหรือว่าเพื่อการศึกษาในระยะไม่เกิน1ปีท่านควรจะต้องมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้รวมกันแล้วประมาณสัก 70% อีกสัก 30% อาจจะลงทุนในกองทุนรวมประเภทหุ้นได้แต่ถ้าท่านจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อที่จะให้มีการวางแผนการเกษียณระยะยาวได้ท่านจะต้องชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นครับที่จะต้องเพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุของท่านด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มทำงานครับมีระยะเวลาในการเก็บค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ย คนที่มีอายุน้อยต้องการเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับสามารถลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นครับอาจจะได้ถึงประมาณ 70-80% ในขณะที่อีก 20% ครับสามารถอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ได้เพราะท่านต้องการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าสมมุติครับท่านมีอายุเยอะแล้วครับจากเกษียณภายใน5ปีข้างหน้านี้ท่านอาจจะลดมูลค่าของกองทุนรวมในหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเคยลงทุน 80% ของสัดส่วนในเงินที่ท่านมีทั้งหมดใช่ไหมครับสามารถลดสัดส่วนตรงนี้ลงครับเป็นลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นสัก 50% ครับอีก 50% นะครับไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือตลาดเงินซะนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลดโอกาสในการขาดทุนในระยะ5ปีได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถคงอำนาจซื้อไว้ได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนที่4ครับเริ่มลงทุนอย่างมีวินัยเสียตั้งแต่วันนี้ครับทำอย่างจริงจังครับทำได้อย่างไรครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีวินัยต่อตัวเองนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนรวมของท่านได้แบบ Do It Yourself ทำเองก็ได้ง่ายจังครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตในอนาคตนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับท่านใดที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่4นิหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นท่าการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอร์ไรซ์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
1: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิวโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
0: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
1: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
0: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
1: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมคือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่

0: แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆนะครับแก้วนี้ครับนมเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่สองเนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
1: อาหาร
0: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างนึงตัวสำคัญเลย
2: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
3: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่านี่ก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
2: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
3: อันนี้คือเขากลัวเราละต้องกลัวเราละต้องรอนิดนึงนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เขาระแวงหางเขาจะฟาดเราเห็นไหมหางเขาจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับอ่ะคนหนึ่งช่วยจับนี่ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
2: อู้ตายมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
3: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายแล้วตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละ เห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่ละ นะเป็นปกติอยู่ละแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า lost abation ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นกติกาที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแลไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นอายก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกัวน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่ก็จะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกัวน่าลองจับไงค่อยๆยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ย

0: ก็จะกลายเป็น
1: ตัวเมีย
0: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมีย
2: อีกัวน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกัวน่าก็จะมีอีกัวน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
3: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
2: ตัวนี้เราเรียกว่าเบเดดดากอน
1: เบเดดดากอน
2: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าครางงาม
4: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำ
2: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อนเวลาจับเนี่ยพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจากอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
4: คก
2: ินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
1: โตกี่เดือนคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
3: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มน้มกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
5: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
6: โฮสไตล์
5: ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในบางทีก็พูดง่ายๆแบ็กแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
3: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเลยสิคะคุณผู้ชม
5: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันธุ์นี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันธุ์นี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซีย์มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมมันก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสแล้วก็เอาน้ำนมเขามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์มหิดลเอามาใช้นะครับ
3: ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
5: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้นนมอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายอย่าง จะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
3: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
5: วัวเป็นสัตว์สี่กระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
5: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เวลาเราไปกินลาบอะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านนึงจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายหลืบนะครับหลายหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีดนะครับแต่ไม่ได้มี30เยอะกว่านั้นนะมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะคือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีดแล้วก็กระเพาะแท้และหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารพ่นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
3: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฝ้าของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
2: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีซาคาต้าใช่ไหมฮะ
6: ครับอันนี้เลียวผาด
2: อันนี้เป็นเลียวผาดหรือว่าคนไทยเรียกว่าเลียวผาดหรือว่าเลียวผาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันธุ์นี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือนึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะจะต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดกว่าคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี่ยไซส์ประมาณเนี่ยหลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
6: ก็หลายเดือนแล้วครับ3-4เดือน
2: 3-4เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเคแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
6: มันจะเหมือนเพิ่งออก
2: เพิ่งออกจากไข่แดงเพิ่งปิดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่า
6: คร
2: ับ ก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิด ตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงๆถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
1: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
2: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมครับเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่าจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
7: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
2: มีอะไรไหมฮะ
7: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงสุขาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับสามอันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
3: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
2: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินเดินเดินเดินเดินเดินกินเดินเดินเดินเดินเดินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่โอเวอร์ฟีดดิ้งคือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดแจ๊ดคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
7: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที่
2: โอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
7: คร
2: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได้
7: อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
2: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือหนึ่งคือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูแล้วแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเขาก็จะโอเค
3: อาจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวละเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
8: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
3: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
8: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆ นะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะมีมันอาจจะไม่กันนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหม นะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายเขาหมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยาน้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดวุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
3: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
2: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลทมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดจะไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ่วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ่วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ่วมันเท่าเดิมแล้วนิ่วมันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสามันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเรายังเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ่วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ่วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ่วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะ ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ่วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ

0: เบ่งคือมันจะทําท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทําท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ้วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
1: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องบั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับในซีซั่นนี้เราก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์3อย่างที่ต้องใช้มีลูกบอลดัมเบลแล้วก็มินิแบนด์ครับวันนี้จะเป็นโปรแกรมดึงเป็นพู
1: ครับผม
0: กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไบเซ็ปแล้วก็กล้ามเนื้อก้นแถวๆนี้พวกนี้
1: ครับ
0: ซึ่งจะทำต่อเนื่องเป็น30วิพัก30วิวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
1: ครับผมรู้สึกว่าเริ่มต้นสัปดาห์ก็ดูสนุกดีครับเพราะว่าพอเป็นเซอร์กิตแล้วรู้สึกว่ามันได้แบบ
0: จะแบบ
1: สู้กับตัวเอง
0: ถูกต้องครับมันจะแบบชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าแบบอย่างที่บอกนะครับรอบแรกอยากจะให้คอยจับว่าทำได้กี่ครั้งใน30วินาทีแล้วรอบ2ต้อง3ลองแบบชาเลนจ์ตัวเองดูว่าแบบทำให้ได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะว่าปกติเราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในรอบ2กับรอบ3
1: ครับ
0: โอเคพอประมาณแล้วเราเริ่มวอร์มกันเลยดีกว่าครับ
1: จ
0: ะได้เริ่มวอร์มเอากันจะกอดเข้าเปิดออกกอดเข้าเปิดออกทีนี้เตะขาระหว่างที่กอดเข้าเปิดออกไปด้วยเตะส้นเท้าขึ้นมาเตะถึงก้นส้นเท้าขึ้นมาถึงก้นเป็นการยืดยืดวอร์มๆ3 2 1โอเคเรามาอยู่หลังแมตช์เราจะไต่มือไปด้านหน้าเป็นอินช์เวิร์มแค่5ทีโอเคไต่ไปโดยที่ให้ขาด้านหลังเนี่ยตึงให้ได้มากที่สุดเช้าๆแบบนี้อาจจะแรกๆจะงอแหละเตรียมตัว3 2ให้รู้สึกตึงพอประมาณตรงตัวตรงแล้วดันกลับมา1ต่อไปครับ2ขาตึงให้มากที่สุดกลับขึ้นมา3ลงไป4สุดท้ายครับแล้วก็

เอาขาขึ้นมาอย่างท่าสไปเดอร์ระดับเดียวกับมือจะวางขาเข่าลงก็ได้หรือยกก็ได้นี่ผมจะวางลงนะครับมือค่อยๆศอกค่อยๆแตะลงหายใจออกเปิดขึ้นมองเพดานพอฟังละ5ที2 3

0: ขึ้น1
1: 2
0: 3 4 5
1: เราจะ
0: ลุกขึ้นมาครับ
1: โอเคต่อไปเราจะวอร์มขาอีกนิดนึงก้าวไปด้านหลังเปิดขึ้นแค่นี้ครับ1
2: ครับผม
1: โอเคไปครับก้าวด้านหลังเปิดตัวขึ้นดันสะโพกไปข้างหน้า2 10ทีครับฝั่งละ5 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเคอันนี้วอร์มอัพพอประมาณแล
2: ้
1: วว
2: ัน
1: นี้จะมีท่าใหม่หนึ่งท่าจะสอนท่านี้ก่อนเป็นท่าฮิปเรสโดยที่ขาเราจะอยู่บนลูกบอลลองเซตอัพท่าดูก่อนครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับส้นเท้าอยู่บนลูกบอลส้นเท้ากดลงไว้เราจะยกตัวขึ้นนี่ระหว่างนี้ลูกบอลมันจะกิ้งไปมาต้องเก่งท้องเพิ่มแล้วลงแค่นี้โอเคดี
2: นี่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับโอเค
2: ครับ
1: มันจะมีความ
2: ลูกอยากลูกบอลนี่แหละครับ
1: สำหรับใครที่อยู่ทางบ้านถ้ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจสามารถทำที่พื้นไปก่อนก็ได้นะครับเอาที่มั่นใจว่าจะไม่ล่วงมาจากลูกบอลก็จะเป็นท่านี้ไปก่อนได้โอเคอันนี้จะเป็นท่าใหม่ครับสำหรับท่าแรกเริ่มด้วยโรโดยใช้มินิแบนครับยืนขาแบบนี้หยิบมินิแบนมาอันนึงคล้องขาไว้ออกแรงกดไว้นะไม่ให้ยางมันไหลขึ้นมาลองไหลเข้ามาดีตัวเองยืดขึ้นมาไว้แล้วก็ดึงศอกหนีบชิดตัวยืดอกไว้แล้วก
2: ็
1: ดึงศอกเข้ามาใกล้ๆตัวจะเหมือนเวลาเราหนีบสะบักเข้าดีมากโอเคพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: เดี๋ยวจะทำฝั่งละ15วิพร้อมแล้วไป1 2เปิดตัวไว้3ดึงเข้ามาแถวท้อง4หนีบสะบัก6และเปลี่ยนข้างครับโอเคเปลี่ยนรวดเร็วคล้องไว้อีกข้างหนึ่งไป2 3หนีบ4ยืดตัวไว้5ดึงเข้ามาแถวท้องขออีกสักทีนึงโอเคพักได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโรแบบใช้มินิแบนนะครับต่อมาเราจะเป็นเดดลิฟต์หยิบดัมเบลดัมเบลอยู่ใกล้ตัวดันสะโพกไปหลังห้องยืดอกหลังตรงเกรงท้องน้ำหนักอยู่ชิดตัวให้ได้มากที่สุด
2: ครับผม
1: แล้วก็ดันไปด้านหลังจนสักกลางแข้งก็ได้แล้วขึ้นมาเตรียมตัว3 2ไปดันไปดันมาเป็นลักษณะของการดันสะโพกจะไม่ได้เป็นการย่อลงนะครับดันไปดีมากยืดอกไว้หลังจะตรงแบบเนฟตลอดดีมากครับเข่าสามารถงอตามได้โอเคสวยครับอีก10วิสองหนึ่งโอเคพักครับต่อมาจะเป็นแพลงแจ็คแพลงแจ็คจะเป็นไฮแพลงหรือเอลโบแพลงก็ได้สาธิตจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: ยืดออกกลับเข้ามาแค่นี้ไปเรื่อยๆแต่ทำแพลงแจ็คต้องระวังมากๆเรื่องหลังหลายๆคนจังหวะที่กระโดดเด้งไปจะหลังแอนจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาเก่งไว้พร้อมแล้วไปได้ครับดีมากเก่งก้นไว้ให้ตัวตรงดีที่สุดไม่งั้นก็ให้ก้นโด่งขึ้นมานิดนึงสำคัญคือแค่จังหวะที่กระแทกลงไปเนี่ยหลังไม่แอนเก่งท้องไว้ดีๆเพื่อไม่ให้บาดเจ็บนะครับจะเป็นไฮแพลงก็ได้หรือเอลโบแพลงแบบเนฟก็ได้นะครับโอเคไปเรื่อยๆกดก้นไว้ยืดออกนี่จะเป็นท้องใช้ท้องเยอะๆ

0: โอเค
1: พักครับท่าต่อไปเป็นฮิปเรสบนลูกบอลแล้วครับถ้าใครรู้สึกว่ายังทำบนลูกบอลได้ไม่ค่อยมั่นใจทำที่พื้นโดยใส่มินิแบนไปที่หัวเข่าได้ก็จะเพิ่มความหนักของฮิปเรสเฉยๆได้เตรียมตัวอีก10วิ
2: เอาไว้ใกล้ตัวใช่ไหมครับ
1: ไว้ใกล้ตัวหน่อยครับส่วนน้ำหนักลงส่วนเท้าและไปครับออกแรงยกขึ้นน้ำหนักจะใช้แค่หลังส่วนบนเป็นตัวรับนะครับไม่ได้ใช้ศอกช่วยค้ำแบบนี้เป็นการม้วนก้นขึ้นจนตรงไม่ได้ออกแรงจากซี่โครงยกขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่จะเป็นการม้วนขึ้นใช้ก้นและแฮมสตริงจริงขาตรงและยกก็ได้แต่จะโดนแฮมสตริงมากกว่าเลยอยากให้พับเข้ามาจะโดนบริเวณก้นมากขึ้นดีมากยกจนตัวตรงโอเคพักครับท่าสุดท้าย T raise ครับหยิบดัมเบลหรือจะตัวเปล่าก็ได้เปิดตัวขึ้นมาไว้ดันสะโพกไปข้างหลังจนตัวขนานกับพื้นให้มากที่สุดและออกแรงขึ้นมาเป็นตัว T ออกไปด้านข้างๆแค่นี้นิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานไปเรื่อยๆใน30วิ
3: ครับ
1: โอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับขึ้นสุดชนิดจะเน้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังหรือหลังช่วงบนหยิบขึ้นระหว่างที่ทำท่านี้อยู่เกรงท้องไว้ด้วยนะให้ตัวขนานกับพื้นแต่เกรงท้องไว้อีกแค่5วิ3 2 1โอเคจบแล้ว1รอบเป็นไงบ้างครับอันนี
3: ้ครับน่าจะเหนื่อยสุดก็น่าจะท่าฮิปเรสครับที่มันบาลานซ์ไม่ได
1: ้ของวันนี้จะพยายามไม่ได้หนักฮาร์ดเรทเท่าเมื่อวาน
3: ครับผม
1: เป็นแบบเบาลงจากเมื่อวานนิดนึงแต่ว่าโดนกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ครับ
1: น่าจะเมื่อยเหมือนกัน
3: ครับเมื่อกี้ฮิปเรสรู้สึกใช้ตรงนี้ด้วยเพราะเหมือนบาลานซ์ขา
1: ใช่มันจะต้องแบบเก่งไว้
3: ใช่ครับ
1: ดีมากจะลึกๆเหลืออีก30วิเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าโรครับแบบใช้มินิแบนถ้าเมื่อกี้รู้สึกว่าโรเบาๆสบายๆเราสามารถเพิ่มความหนักขึ้นได้นะครับดูที่ยี่ห้อของตัวเองว่าอันไหนคือแบบหนักสุดมันจะมีเขียนไว้อยู่ถ้ารู้สึกว่าเส้นเดียวเราเพิ่มเป็น2เส้นก็ได้นะ2เส้นก็สามารถเพิ่มความหนักเข้าไปได้เตรียมตัว2 1ไปครับดึงเข้ายืดตัวไว้ออกแรงดึงเข้าสะท้องเข้าท้องเข้าสะดือดึงมาเข้าด้านบนจะโดนหลังช่วงบนจะเป็นอีกท่าหนึ่งเป็นเฟสพูลอันนี้อยากให้โดนหลังดึงเข้าปล่อยออกลืมบอกนะครับรอบ2รอบ3เราจะทำทีละฝั่งสำหรับโลอันนี้ฝั่งฝั่งขวาฝั่งเดียวไปเรื่อยๆโอเคพักครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาทำอีกข้างต่อมาเดดลิฟต์ครับหยิบดัมเบลเกร็งท้องน้ำหนักลงแบบเต็มฝ่าเท้าดันก้นไปข้างหลังดันมาข้างหน้าเป็นลักษณะขยับของสะโพกเตรียมตัว3 2 1ไปครับดันไปข้างหลังเก็บมาไว้เกร็งท้องไว้ตลอดเวลาลงลึกประมาณสักกลางแข้งก็พอออกแรงดันขึ้นมาสแตนทอลหลายหลายคนจะเดดลิฟต์แล้วจบแบบนี้ไม่เอาเอาแค่แบบยืดตัวตรงเกร็งก้นเกร็งท้องตัวตรงแล้วค่อยลงใหม่ตัวตรงขึ้นมาสองหนึ่งโอเคเก็บได้ครับต่อไปแพลงแจ็คครับแพลงแจ็คจะเพิ่มความหนักก็ได้ใส่มินิแบนที่ข้อเท้าหรือไม่ต้องก็ได้ครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวอันนี้สาธิตให้ไว้ที่ข้อเท้าแล้วมันจะเพิ่มความหนักนิดนึง
3: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวผมสาธิตแบบมีมินิแบนใครจะ follow ก็ได้ครับอันนี้อย่างที่จะคอยเน้นสำหรับแพลงแจ็คคือหลังไม่แอนเตรียมตัว ไปครับ30วิไปเรื่อยแรงดันถ้ามียางด้วยก็จะโดนก้นเพิ่มขึ้นจากการที่เราต้องออกแรงดันก้าวเอ๊ะดันยางไปทั้งข้างมาโอเคเก่งสะบักไว้3 2 1โอเคต่อไปฮิปเรสกับมินิแบร์ไอ้กับลูกบอลนอนราบลงเท้าไว้บนลูกบอลค่อยๆไหลมันมาน้ำหนักลงส้นเท้าไว้ทำมุมเป็นตั้งฉากเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ครับเตรียมตัวแล้วไปม้วนก้นขึ้นหนึ่งม้วนสองสามม้วนก้นขึ้นสี่ห้าไม่ได้ใช้ตรงซี่โครงจะไม่ยกกดซี่โครงไว้แล้วเป็นการม้วนก้นขึ้นมาตรงแก่งท้องเพิ่มช่วยระวังลูกบอลไหลโอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายทีเรสครับลุกขึ้นครับหยิบน้ำหนักหรือไม่หยิบก็ได้จะเป็นดันสะโพกไปด้านหลังนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานและดันขึ้นไปด้านข้างแค่นี้อีก3วิ2ไปครับตัวขนานกับพื้นเยอะๆโน้มตัวไปข้างหน้าเก่งท้องไว้หาจังหวะของตัวเองไปเรื่อยๆ30วิอีกหรืออีก4วิเอง2 1โอเคเก่งมากเหลืออีกรอบเดียวเป็นไงบ้างครับรอบนี
3: ้ตึงหัวไหล่ครับท่าสุดท้ายทีเลส
1: ด้านหลังเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เมื่อวานจะเป็นไหล่ข้างหน้า
3: ครับ
1: เยอะหน่อยวันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเกือบทั้งหมดวันนี้ที่เล่นจะมีตั้งแต่ข้างบนนี้ไล่มาตรงนี
3: ้ก้น
1: และแฮมสตริงครบถ้วนเลยครับ
3: ใช่ครับเมื่อกี้ฮิปเรสรอบ2ก็พอเริ่มจับแบบสมดุลได้ก็เริ่มแบบเขาเรียกบาลานซ์ได้ดีมันก็เลยไม่ได้แบบเก่งตัวอื่นเยอะ
1: โอเค
3: เหมือนมันเก่งพร้อมกันช่วยกันอะไรเงี้ยครับ
1: ดีมากครับยิ่งถ้าเกิดลูกบอลยิ่งแข็งเนี่ยจะยิ่งยากขึ้นมาเพราะมันจะกลิ้งได้ง่ายมาก
3: ครับ
1: อันนี้ของเราจะบอลเล็กนิดนึงแล้วก็แบนหน่อยก็จะง่ายขึ้นสำหรับใครที่ทางบ้านใช้บอลลูกแข็งๆนะก็ต้องเกร็งเพิ่มขึ้นโอเคคุยเพลินเตรียมตัวหยิบมาครับเดี๋ยวผมพอสไว้ก่อนเข้ามินิแบนเตรียมตัวฝั่งซ้าย
3: ผมปิดท่าแล้วโอเคครับ
1: โอเค3 2อีกฝั่งครับเมื่อกี้เราฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคดีฝั่งที่เมื่อกี้ไม่ได้ทำเตรียมตัว3 2ไปครับโอเคไปเรื่อยยืดตัวขึ้นหนีบศอกหนีบสะบักเข้าออกแรงหายใจออกออกแรงจากสะบักดึงเข้ามา2 1โอเคพักครับต่อไปเป็นเดดลิฟต์ครับลุกขึ้นหยิบดัมเบลดัมเบลอยู่ใกล้ตัวให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็โน้มไปโน้มมาหายใจลึกๆครับวันนี้จะไม่ได้แบบพุชมาก
3: ครับก็เหมือนไม่ได้เหนื่อยมากแต่เก่งกล้ามเนื้อเยอะวันนี้
1: ถูกต้องครับ3 2 1ไป ันมาสองสามไปครับค่อยๆดันพกไปดันมาเก็บก้นเกร็งท้องทีเดียวโอเคพักครับต่อมาแพลงแจ็คครับรอบนี้เนฟจะลองใส่มินิแบนที่ข้อเท้าดูไหมครับ
3: ลองก็ได้ครับ
1: โอเครอบสุดท้ายแล้วมาลองกันใครยังไม่ได้ลองคราวนี้พอมีมินิแบนด้วยมันจะอารมณ์เหมือนที่เราสเต็ปไปด้านข้าง
3: ครับ
1: มันจะใช้กล้ามเนื้อก้นมากขึ้นตอนที่เด้งออก
3: แล้วข้างบนด้วย
1: ข้างบนด้วยครบเลยมาเตรียมตัว3 2ไปออกแรงดันเก่งเก่งท้องไว้หายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีก10วิสะบักไม่จมลงมานะดันสะบักขึ้นมาไว้อีก3 2หนึ่งโอเคเป็นไงบ้างครับพอมีมินิแบน
3: นะครับใช้ใช้แรงเยอะขึ้น
1: เตรียมตัวหยิบลูกบอลเข้าฮิปเรสครับอึ๊บเซตอัพอยู่ที่พื้นก่อนเสร็จแล้วขาวางไว้บนลูกบอลค่อยๆตั้งขาขึ้นมาน้ำหนักลงส้นเท้าไว้เตรียมตัวแล้วไปม้วนก้นขึ้น1เกร็งท้องไว้ตัวไม่สายไปมา2ออกแรงจากแฮมสตริงจากก้น3ม้วน4 5 6น้ำหนักที่ใช้รับน้ำหนักจะเป็นแค่หลังด้านบนนะไม่มาที่คอม้วนเก็บก้นขึ้นไปดีๆโอเคสุดท้ายแล้วครับทีเรสปึ๊บหยิบดัมเบลมาได้โอเคน้อมไปข้างหน้าเยอะๆดันสะโพกไปข้างหลังเกรงท้องไว้ดีๆเดี๋ยวจะปวดหลังได้ถ้าใครปวดหลังสามารถเอาลูกบอลมาใช้เพื่อค้ำเหมือนที่เราทำเหมือนในอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอเคไปดีไปเรื่อยๆนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานไว้ให้รู้สึกหัวไหล่ด้านหลังช่วงบนอีก10วิสุดท้ายของวันนี้แล้วโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้ก็เหงื่อนิดเดียว
3: เมื่อวานเราจะเหงื่อท่วมวันนี้ก็มีเหงื่อครับแต่เหมือนได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่า
1: ใช่มันจะแบบล้าๆกล้ามเนื้อเนาะวันนี้
3: ใช่ครับ
1: โอเคดีมากครับ
3: แต่ก็เหนื่อยอยู่ดี
1: ใช่ยังเหนื่อยอยู่ครับโอเคหายใจลึกๆครับเราจะมาเริ่ม stretching กันแล้วก็ยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มแตะปลายเท้าอาจจะทิ้งไว้อยู่ในท่านี้ใช้ลึกยาวๆ3 2 1เราจะก้าวไปด้านหลังไกลๆและขยับเท้าขวามาอยู่กับเหยียบเท้าซ้ายมาอยู่กับมือขวาเข้า Pigeon Pose ครับตั้งไว้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปข้างหน้ารู้สึกยืดสะโพกวันนี้จะมีเน้นสะโพกกับก้นค่อนข้างเยอะ3 2 1สลับข้างครับขึ้นมาสลับอีกข้างนึงค่อยๆทิ้งตัวลงไปหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกโน้มลงไปข้างหน้าได้อาจจะลงไปที่พื้นเลยก็ได้ครับ 3 2 1กลับขึ้นมานั่งครับขาเหยียดไปข้างหน้า2ข้างครับโอเคขาช้าค่อยมาหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจค่อยๆบิดไปทางซ้ายใช้แขนขวาขัดหัวเข่ามือซ้ายวางไว้ข้างหลังแล้วก็ออกแรงดันไปที่พื้นพร้อมกับบิดไปข้างหลัง3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงค่อยหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกค่อยๆบิดไปสามสองหนึ่งกลับมาขัดสมาธิครับยื่นแขนไปด้านหน้าค่อยๆดันเข้ามายืดด้านหลังทำท่าพวกทีเรสสามสองหนึ่งอีกข้างนึงครับ
0: แล้วก็หนึ่ง
1: สามสองหนึ่งสุดท้ายคอครับขัดแขนไว้หันเข้ารักแร้แล้วก็ดึงไปเบาๆรู้สึกด้านหลังของคอสามสองหนึ่งอีกข้างนึงครับหันออกแรงดันเบาๆสามสองหนึ่งโอเควันนี้ก็เป็นโปรแกรมพูลแบบเซอร์กิต30วิพัก30วิแบบต่อเนื่องแต่ก็จะเบากว่าเมื่อวานนิดนึงคือจะพยายามออกแบบโปรแกรมให้สามารถพอโลกกับเราไปได้ทุกวัน
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหนักทุกวันเดี๋ยวจะไม่ไหว
3: ครับเหมือนช่วง2ที่แรกเราจะเป็นแบบใช้เพื่อสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับ
1: ด้วยครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เรียนรู้ท่าต่างๆให้ได้เป็นถูกต้อง
3: ครับ
1: เพื่อที่พอมาทำเป็นเซอร์กิตเนี่ยพอมีเวลาจำกัดเนี่ยจริงอยากให้เร่งแต่ก่อนที่จะเร่งได้เนี่ยต้องทำท่าให้ถูกก่อนก็จะค่อยๆถ้า follow มาจริงๆต้อง follow มาเรามาตั้งแต่ซีซั่น3
3: ใช่ครับ
1: จะมีสอนตั้งแต่ท่า body weight
3: เพราะเหมือนช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วพอไปเซอร์กิตมันก็ยังมีความเหมือนกล้ามเนื้อเพิ่มแล้วก็ยังมีความเมื่อยอยู่แต่พอมาอาทิตย์นี้ก็เหมือนกล้ามเนื้อมันเซตพอแล้วแล้วก็เลยมาเบิร์นได้เยอะกว่าเดิม
1: ดีมากครับงั้นเดี๋ยวต้องเจอกันพรุ่งนี้ต่อครับพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นแบบคอมัสโซจะเน้นกล้ามเนื้อแกนการลำตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับ Strong Together Season 5ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: สวัสดีครับพบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
1: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
0: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
1: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเค